0: แบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466900กล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่กล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ครบครันทั้งล้อแม็กอย่างถุงลมจัดส่งช่วงล่างรถบ้านรถซิ่งรถออฟโรดรถรั้วน้ำมันเครื่องฝาคาร์บอนกล้องคาร์บอนอากาณะมอนซาคำไอรอนบาร์คลัชอินเตอร์เทอร์โบหัวฉีดหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าโช๊คอัพทุกรุ่นรับทำถุงลมหน้าหลังเก็บห้องเครื่องตามงบเบาะซิ่งสายหุบสายหมอกแต่งสวยแต่งซิ่งรับจบฟรีร้านเดียวโทร0918502481คุณก้องกล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศเยื้องหมู่บ้านพรอารี0918502481ชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีเลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
1: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลล์สวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
0: งานลมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินๆศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายๆสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01:00 0618951

ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกล7ย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะNP Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาททำสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านไหนกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643

0: เป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68ช็อปสิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466900กล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่กล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ครบครันทั้งล้อแม็กอย่างถุงลมจัดส่งช่วงล่างรถบ้านรถซิ่งรถออฟโรดรถรั้วน้ำมันเครื่องฝาคาร์บอนกล้องคาร์บอนอากาณะมอนซาคัมไอรอนบาร์คลัชอินเตอร์เทอร์โบหัวฉีดหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าโช๊คอัพทุกรุ่นรับทำถุงลมหน้าหนังเก็บห้องเครื่องตามงบเบาะซิ่งสายหุบสายหมอกแต่งสวยแต่งซิ่งรับจบฟรีร้านเดียวโทร0918502481คุณก้องก้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศเยื้องหมู่บ้านพรอารี0918502481คุณเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มคุมเสียงค้าแอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีเลือกครบครันชุมเสียงค้าแอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ที่เยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
1: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
0: นานนมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01 0618955974

0: ครื่องบินแป๊บนึ
1: งมีกี้ก็ไม่บินนะ
0: บินจังเลยเนี่ย1 2 3 4

ฮัลโหลวาเลนตี้ดีเจอุดขอรายงานตัวนะครับมาแล้วจ้ากลับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกพื้นที่นะครับที่ให้เกียรติติดตามมาฟังบ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงนะครับฟังอะไม่เบื่อคืนนี้มีแต่เพลงเพลาะเพลงไม้เพลงเก่ามีความสุขกันทุกพื้นที่นะครับว่าเช้าเช้าแบบนี้กินกาแฟมีพลังทำงานกันหรือยังครับสู้กันต่อไปค่อยมีกำลังใจในการต่อสู้ทำงานวันนี้นะครับอีกหนึ่งวันเดี๋ยวก็เหลืองานเลยช่วงเย็นแต่วันนี้เริ่มสตาร์ทกันหรอกนะครับเพราะฉะนั้นต้องรายงานตัวครับท่านจะฟังอยู่ตรงไหนทำงานอยู่บริษัทไหนครับอยากจะขอเพลงหมอใบใครแนะนำผู้นานเพลงมาจากไหนจัดไปที่เฟซบุ๊กไงครับหรือจะเบอร์โทรก็เบอร์เดียวกับที่สั่งหน้าม้อมเลย0945285636แต่ถ้าข้ามมาคอมเมนต์ผมลงเฟซบางมุดแล้วบางคนไม่อยากโทรพิมพ์เป็นข้อความก็ได้ข้ามมาคอมเมนต์ข้ามมาเฟซบุ๊กอุดแกประกอบเป็นภาษาไทยเป็นเพื่อนหรือไม่เป็นเพื่อนทานได้หลับฟังอยู่ตรงไหนอยากฟังเพลงก็จัดไปสิว่าเช้าๆหยอกสดไปเลยกาแฟชาเย็นเอาเห็นว่าหยอกสดกันนี่หยอกสดแล้วไงได้แรงคอกาแฟว่าเช้าๆนะนี่ผมก็จัดไปแล้ว1แก้วน้ำตาล 0% ดีๆไม่กินหวานครับเพราะว่าพยายามลดน้ำตาลสาวฟังอยู่แถวไหนกันบ้างจ๊ะหนุ่มๆหนุ่มหล่อสาวสวยฟังอยู่แถวไหนกันบ้างเอ่ยแล่นตัวมาเล่าให้กำลังใจดีเจหน่อย180คน179 170วิ่งอยู่ตรงนี้ขอสัก200ได้ไหมจ๊ะฝากคำบอกต่อแล้วก็แชร์ลิงก์ได้ไหมท่านแชร์ลิงก์ลง Facebook ได้ไหมครับคัดลอกลิงก์ได้ไหมที่โปรแกรมอ่ะโปรแกรมช่วยดีเจอุดที่ของดีเจอุดครบมันแล้ว

านกันไปชุดใหญ่ๆนะครับขอบคุณผู้การสนับสนุนด้วยนะครับทางบ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์สนใจอยากจะลงโฆษณาออนไลน์เดือนละ 1,000 บาทเท่านั้นนะครับก็ราคาไม่แพงเดือนละ 1,000 นะครับสินค้าคล่องถาดเป็นทีค่ายดีเป็นทีรู้จักฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงฟังบนมือถือคนฟังเยอะนะครับห้อยขาวังแลต่างซ่องสาขาสี่เอกไทยวัสดุนะครับหลานของปิดจิง UNB กลาดทำซีรถยนต์นะครับถนนนวลแก้วอุทิศข้าวซอยช่วยโขนอุทิศหนึ่งต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำทั้งสองสาขาครับสาขาเหล็กกลางเทศบาลนครหาดใหญ่สาขาสองถนนอิบัดสงขลาแปลสนิยาดใหญ่นะครับ68ช็อปมอไซค์มือสองลงสะพานเทคโนก็จะอยู่สายมือกองหล่อซิงเกิลท้ายแม็กยางตั้งศูนย์ช่วงรอซ่อมเครื่องยนต์เกียร์เบรกขัดซ่อมได้หมดครับน้องกองแล้วก็อะไรครับโจ๊กมอน้ำคำซีบอกบริการหลอดสไลด์ด้วยนะครับกองหล่อซิงเกิลท้ายเยื่องอมู่บ้านพรนารีเลยก่อแจแสงนะครับหลานจุ่มเสียงคายนมซิสเต็มของพี่ออฟเยี่ยงอโลตัสฮาเยนในเครื่องเสียงบานเครื่องเสียงกลางแจ้งอุปกรณ์เนสเซอรี่มากมายนะครับต้องที่หลานจุ่มเสียงบานมอแบตเตอรี่เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์อันนี้ก็ต้องบานมอนะครับจะเป็นสาขาสามชัยสาขาสิบูนาสาขาเยี่ยงลงบ้านด้านใหญ่สาขาเยี่ยงอโลตัสสงขาสาขาทิยาสวนแถวแก่บานมอแบตเตอรี่ลานาลานนุ่มทางไปสนามบินนะครับเยื่องโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตจะเป็นยิบยุมจุดสองเก้าเก้าห้าเก้าเก้าเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับร้านอาหารลานนุ่มผู้ให้การสนับสนุนเน้นไม้ครับคุ้ม 1,000 ต่อเดือนโฆษณา31วันขอบคุณทางวิทยุด้วยนะครับแล้วก็เปิดสปอตกันแบบเกือบ24ชั่วโมงพร้อมด้วยดีเจพูดเสริมนะจ๊ะสนใจดีลงโฆษณาออนไลน์นะครับ0945285636ขอบคุณลอยเจ็บกว่านะครับลอยจะซิบกว่ายูเซอร์ที่ทานให้คิดติดตามในน้ำนะครับเจ็บอะไรแล้วยังมั่งอ่ะสี่อาคำเลยวันนี้ลอยจะ18โอเคเลย

โต้ถ่ายธาตุใหญ่ครบครันทั้งล้อแม็กอย่างถุงลมจัดส่งช่วงล่างรถบ้านรถซิ่งรถออฟโรดรถรั้วน้ำมันเครื่องฝาคาร์บอนกล้องคาร์บอนอากนะมอนซาคัมไอรอนบาร์คลัชอินเตอร์เทอร์โบหัวฉีดหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าโช๊คอัพทุกรุ่นกล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศเยื้องหมู่บ้านพรอารี0918502481เสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีเลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่เยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น. ถึง 01:06189

0: ใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: ขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้โดยทรงวุฒิแก้วประกอบ

ลุกขึ้นมาสู้อีกแกดูว่าฉันการดู No matter what they say ตราบใดที่ยังมีชีวิตตราบใดที่ยังมีลมหายใจตราบใดที่หัวใจยังเต้นอยู่

เซบูจ้าอาเจวาเลตี้ชั่วโมงที่สองนะครับ10 นาฬิกากับอีก24 นาทีสองสามมานำเพลงต่อเนื่องนะครับไม่ล่าสุดไททอสมิธแต่สมิธนี่ออกมาไม่ก็ไล่เพลงนะเพลงมาตามสัญญาด้วยเดี๋ยวจะเปิดได้ฟังชั่วโมงหน้านะครับขอบคุณที่ทานให้เกียรติตามแบบฟังบ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์ยี่สิบสี่ชั่วโมงลอย93ยูเซอร์แล้วก็ทักทายทางเฟซบุ๊กด้วยนะครับที่ทานเข้ามาแล้วอันตัวมีเดี๋ยวแป๊บนึงไปอ่านก่อนข้อความมีใครบ้างเนี่ยปิจักรพงการบอบอกว่าดีครับลวงนวดฟังอยู่โรงแรมเกนติ้งคุณบอยแฟนยบยบซักเพลงนะครับได้เลยน้องบอยของน้องส้มกลานนะน้องบอยคุ้งนะครับก็เพลงแพร่ไม้ของยูกิจากอุจุมพรเขต8ได้เลยน้องบ่าวคุณหลัดนะครับข้อเพลงไทยดำลำพันธ์ลานมีช็อปปลาดังได้เลยเดี๋ยวจะได้นะครับคุณชัยสิทธิ์บอกแล้วตัวกับพิวดก็จัดไปสิเดี๋ยวเฟนยับยับก่อนนะเดี๋ยวพิมพ์ก่อนแป๊บหนึ่งเฟนยับยับยับเบอร์ฟังนี้ยับนะต้องยับนะไม่ยับไม่ได้นะเธอนะเฟนยับยับเอาเวอร์ชันของส่งกลานดีวะกับคณะเอวีลุ่มเพลงดีแนะนำมาเดี๋ยวจะได้เลยนะครับ

0: น้องกี้ใส่ตืดบ่อบิวแล่นตัวจ้าซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับการตองว่านะนะครับการตองถุงเงินกับเหล็กรัชเมธเพลงที่มีชื่อว่าเธอก็ไหวฉันก็ไหวแล้วก็จบเพลงนี
1: ้ยายนะครับ
0: ผักสักแป๊บฟังสปอตโฆษณาซี่ตัวเดียวมาจ้า
1: อาการอัลไซเมอร์ของคุณยายนะครับตอนนี้กำลังเพิ่มมากขึ้นความจำต่างๆของคุณยายเนี่ยก็ค่อยๆหายไปคุณตาจำเป็นที่จะต้องดูแลคุณยายอย่างใกล้ชิดนะครับ

0: ทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านต้มแซ่บเล้งพริกสดโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มนะจ๊ะห้อยขาวังแร่สาขา2กับอาหารพื้นบ้านอร่อยแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแหลกไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้อนดนตรีโฟกส่องขับกล่อมร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิด10โมงเป็นต้นไป0849643954มองหามอเตอร์ไซค์มือ2คุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68ช็อปสิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: บายมังไม
2: ้เรื่องราวไล่ชีวิตเรื่องราวไล่เหตุการณ์รวมซึบซ่านรวมบรรเลงไล่บทเพลงจากแกนใจจะส่งผ่านรายการนี้ฮันย่อยวาไรตี้วิธีกลืนดนตรีโดยน้องทรงวุฒิผมไข่มาริโอน่าขอบคุณ

ขยาวาไรตี้ชั่วโมงที่3อย่างอยู่กับดีเจวุฒินะครับบ้านไม้เรดิโอขอบคุณครับขอบคุณอย่างสูงขอบคุณที่ท่านบอกต่อๆขอบคุณที่ท่านไม่ทิ้งบ้านไม้นะครับถึงแม้ว่าเราไม่ได้ออกอากาศทางหน้าปัดวิทยุแล้วนะครับปิดเมื่อสิ้นปีแต่เราก็ย้ายมาอยู่ออนไลน์นะครับฝากบอกต่อๆครับดีเจวุฒิมาอยู่ในออนไลน์บ้านไม้นะครับแต่ทางหน้าปัดวิทยุก็เหมือนเดิมเพียงแต่ย้ายความถี่นะครับมาเป็น 99.0 หาดใหญ่นะครับ 92.2 สะเดาด่านนอกปะดังนะครับแล้วก็สุราษฎร์ 94.2 ชัยยาไล่อำเภอนะครับที่ลิงก์สัญญาณไปนี่3สถานีเลยทางวิทยุนะครับแต่ทางออนไลน์บอกว่าบางคนคิดถึงบ้านไหมบ้านไม้หายไปไหนไม่ได้เจอดีเจวุฒิเลยว่าจะถามนะครับผมก็ลืมแล้วนะเวลาผมไปเป็นพิธีกรขึ้นเวทีอ่ะผมก็ลืมบอกทุกที่เกรงใจเจ้าภาพเกรงใจคนที่เขาจ้างเราว่าแล้วจ้ะขึ้นมาบนเวทีมาโฆษณาให้ไปฟังทางออนไลน์เราผมเกรงใจนะครับทางเดียวโอกาสตรงนั้นถ้าผมพูดบนเวทีที่เดียวคนก็ได้ยินเป็นร้อยเป็นพันนะครับบางงานก็มากันเยอะหลายพันแล้วจริงก็เลยอ่ะเกรงใจเจ้าว่านนะครับไม่กล้าพูดบางที่ก็ใช้อาศัยเอาเวลาพบคนนู้นคนนี้เวลาก็ถามผมก็บอกว่าผมมาอยู่การสิบการอยู่สู้แล้วแล้วก็บ้านไม้ก็มาทำออนไลน์ฟังบนโทรศัพท์มือถือมาได้ฟังพัดแอปนะเมื่อก่อนเวลาเราฟังเนี่ยฟังพัดแอปใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ทานไปที่ Google พิมพ์บ้านไม้เป็นภาษาไทยกดข้าไปแตะก็ฟังได้24ชั่วโมงมีบางที่ผมไม่ได้อยู่บ้านสัญญาณอินเทอร์เน็ตรุดไฟฟ้ากระฉากฝนฟ้ามันตกก็ถ้าฐานมันเหยียบไปแสดงว่าผมก็กำลังรีบทำอยู่นะครับถ้าอยู่ข้างนอกก็สแตนบายตลอดผมเวลาผมอยู่ในรถเนี่ยผมจะฟังบ้านไหมผมเชื่อมต่อข้าเพลย์แล้วก็ฟังออนไลน์ฟังตลอดว่างก็ฟังในรถก็ฟังแต่ออนไลน์เพื่อมอนิเตอร์ไว้สแตนบายไว้ถ้าสัญญาณมันลุดผมก็รีบทำธุระแล้วก็กลับมาบ้านนะครับท่านไม่ต้องหนิงนอนใจบางที่ฝนมาตกนักอินเทอร์เน็ตลุดไฟฟ้าดับคอมดับผมไม่ได้อยู่บ้านเพราะว่าไม่ได้อยู่บ้านตลอดบางที่ไปส่งหน้าหมอมังไปทำธุระนอกบ้านเอ้าสัญญาณเน็ตลุดทางออนไลน์มันเหี้ยไปหรือว่าเป็นเสียงแบบต่างดาวเสียงแบบอะไรเสียงประมาณนี้มันก็ถ้าเป็นในกรณีแบบนี้แสดงว่าโทรศัพท์ของเราที่เราเชื่อมต่อบลูทูธที่เราเชื่อมต่อกับลำโพงเปิดเสียงดังเนี่ย1หลายข่าว2ช่องแชทข่าวประมาณนี้มันก็เลยต้องออกแล้วก็ข่าวไม่นะครับถ้าท่านเกิดอาการแบบนี้อาการแบบเสียงมนุษย์ต่างดาวแล้วก็มันเล่นแบบเดิมๆวนไปวนมาข่าวมาแล้วคนหน่อยแสดงว่าอินเทอร์เน็ตมันลุดหรือผมอยู่ข้างนอกก็ผมจะรีบกลับมาท่านนะครับนี่แจ้งให้ทราบก่อนนะครับง่ายๆครับถ้าท่านคิดว่าเราแบ่งปันฟังตรงนี้แบ่งให้เพื่อนๆได้ฟังเพลงเพลาะๆกันนะครับบอกต่อๆกันเลยบ้านไม้มาอยู่ในออนไลน์แล้วฟังออนไลน์ได้ทั่วไทยไปทั่วโลกบนโทรศัพท์มือถือ iPad แท็บเล็ตโน้ตบุ๊กฟังได้หมดเลยไปที่ Google พิมพ์บ้านไม้เป็นภาษาไทยแล้วก็ข้าไปแตะตอนนี้อยู่กัน203คนแล้วนะครับขอบพระคุณจ้าขอบพระคุณอย่างสูงนะหยิบเวอร์ชันอะคูสติกให้ฟังได้ไหมครับวันเวลาผมใช้ซองเพลงเลยอีกหนึ่งเพลงมาย่านะครับผมชอบมากแบบแนวอะคูสติก

ฟังกันต่อเนื่องเพลินเลยนะครับแนวแบบสบายสบายผู้หญิงใส่อะคูสติกไปนิดหน่อยขอบคุณน้ำหอมดีเจวุฒินะครับทานมีชายกันหรือยังจ้าอุดหนุนดีเจวุฒิได้นะวันนี้ออเดอร์ยังไม่มาสักขวดที่เอามาซ่องขวดเลยของหนองกะทิโคกเมาแควในรถนะครับขวดละ50บาทปรับอากาศหอมหอมการันตีหอมทนหอมนานหอมไม่มึนหัวต้องปรับอากาศน้ำหอมดีเจวุฒินะครับแควในรถวันในห้องน้ำวันในห้องนอนขวดละ50บาทสั่ง4ขวด200ส่งฟรีถ้าไม่ถึงก็คิดค่าส่ง20นะครับหรือจะเป็นแบบชีตัวกลิ่นผู้หญิงผู้ชายขวดละ150 35 ml ชีดปื้ดสักปื้ด2ปื้ดพอเดี๋ยวก็หอมได้แค่นี้หอมติดทนนาน6ถึง8ชั่วโมงน้ำหอมเกรดพรีเมียมต้องน้ำหอมดีเจวุฒินะครับช่องทางในการสั่งทานบันทึกเบอร์หรือว่าขอหน้าไอเบอร์ไอดีโทรศัพท์ก็ได้นะครับ0945285636 0945285636นะครับน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานกอลล่าหยิบเวอร์ชันคัฟเวอร์เพลง AI สักสองเพลงนะครับโกดำและก็หากตายจากชาตินี้ขออย่าได้พบกันอีกใช้ AI สักสองเพลงนะครับขออนุญาตจ้ะขออนุญาตก่อน AI บางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ได้ชอบแต่เพื่ออรรถรสในการฟังเพลงอย่างต่อเนื่องให้ท่านได้มีความสุขนี่ครับผมเปิดได้พี่จะเป็น AI cover ไหม AI เจนขึ้นมาไหมหรือจะเป็นเพลงออกไหมเพลงเก่าเรามีความสุขกันทีนี้นะครับบานไหมเรดิโอฟังเพลง24ชั่วโมงกับดีเจวุฒิจ้า

ซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับไททศมิตรเพลงที่มีชีวามาตามสัญญาก่อนหน้านี้ไม่ยาลาบนะครับแนววัยรุ่นสักนิดนึงแต่เป็นเพลงใหม่หมดเลยนะครับชื่อเพลงว่าสุดใจฝนตกได้เวลาผักเลยผักเทียงผมขออนุญาตผักเทียงก่อนนะครับเหมือนกับทานที่กำลังจะหาที่กินข้าวค่อยมีความสุขมือเทียงนะครับตอนนี้ช่วงบ่ายเราเจอกันที่บ้านไม้ออนไลน์แห่งนี้นะครับพร้อมด้วยการ 19.0 นาทีการ 12.2 อาสะเดาดันนอกประดังนาทวีจนะและก็สุราษชัยยาการ 14.2 อานะครับถึงตอนเช้าเวลาเดิมตอนเช้าก็9โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับวันนี้ดิจิวไปก่อนครับเหนื่อยยาข้าวฝนก็ตกอากาศก็เย็นรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเดินทางไปไหนปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับไปแล้วสวัสดีจ้าเพลงชอบอันนี้เพลงชอบลาวเธอมันชอบจริงๆเพลงนี้หรือมันโดนอ่ะเธอร้องไห้เธอร้องห่มอ้าวทำลองจนว่าเพลงเขาเสียมัดเพลงเขาปล่อยปล่อยไอ้หน่าชอบลองให้ดีมั้งอ่ะเธอร้องไห้เธอพูดทิ้งไปแล้วไปแล้วสวัสดีครับ

า2กับอาหารพื้นบ้านอร่อยแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแหลกไข่มดแดงต้มกะทิหนางวัวและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้อนดนตรีโฟกซองขับกล่อมร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิด10โมงเป็นต้นไป0849643954กล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ครบครันทั้งล้อแม็กอย่างถุงลมจัดส่งช่วงล่างรถบ้านรถซิ่งรถออฟโรดรถรั้วน้ำมันเครื่องฝาคาร์บอนกล้องคาร์บอนอากนะมอนซาคัมไอรอนบาร์คลัชอินเตอร์เทอร์โบหัวฉีดหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าโช๊คอัพทุกรุ่นกล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศเยื้องหมู่บ้านพรอารี0918502481

NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาททำสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านต้มแซ่บเล้งพริกสดโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มนะจ๊ะมองหามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466 Car and Home System ชุมเสียง Car and Home Systemจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งผลิตและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีเลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่เยื้องๆโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ084-969-5331คุณยุทธ086-290-6535
1: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ลานโน้นสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินๆศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายๆสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:06:1895-5974
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

ไปมาทางทางซาบานข้อใหญ่ของเธอก็เลยเองต้องทำซาบานนะต้องทำซาบานนะ

0: FM 99 สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
2: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้น4แยกเลี่ยงเมืองใกล้4แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
3: ลองใช้กันหรือมิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทเอพีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปีกได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มได้น้ำยางเกรด A 1เม็ดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพิฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
2: สนใจติดต่อโทร0934788118

0: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร0988224222
1: คุณกำลังฟังนายที่นายเรดิโอหัดใหญ่สถานีเพลงเพราะเพื่อคนหัดใหญ่

ดีค่ะสวัสดีคุณฟังได้ที่แนนเรดิโอหัดใหญ่ค่ะจะเจอกับดาด้านะคะในช่วงเวลานี้พร้อมมอบความสุขกันเช่นเคยนะคะวันเวลาดีๆที่เราพร้อมมอบความสุขกันไปวันนี้ก็จัดกันไปกับเพลงแล้วก็เนื้อหาสาระให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันค่ะ

ฮอตจังดังทั้งเมืองนายที่นายเรดิโอหาดใหญ่ร้องเพลงเพราะข่าวเด่นประเด็นโดนเปิดคลื่นนี้ไม่มีเบื่อ

ู้สึกไหมคะว่าวันเวลาเดินผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วจริงๆเลยนะคะดูสิคะตอนนี้ก็ปาเข้ามากลางเดือนอีกแล้วแล้วแบบว่าเป็นอะไรที่มีความสุขว่าเอ๊ะมันเพิ่งต้นเดือนวันนั้นนี่เองอ่ะเอ๊ะก็มากลางเดือนอีกละเดี๋ยวก็แบบว่าไปสิ้นปีอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคิดจะทำอะไรอย่ามัวแต่คิดนะคะคิดแล้วก็ทำเลยค่ะนะจะได้สำเร็จกันสักทีนึงส่งมอบกำลังใจกันไปนะคะทั้งเพลงแล้วก็วันนี้เรามีอีกหนึ่งสิ่งที่อยากจะนำเสนอกันไปนั่นก็คือนวัตกรรมดีๆจากโคเวค่ะโดยที่คุณจะสามารถเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ชีวิตของคุณเนี่ยให้ง่ายสะดวกแล้วก็มีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำก็มั่นใจกันได้ค่ะกับเครื่องกรองน้ำของเราวันนี้มีให้คุณนะคะได้กดดื่มได้เลยไม่ต้องยกน้ำขวดไม่ต้องแบกน้ำถังจะเป็นน้ำร้อนน้ำเย็นหรือว่าน้ำอุณหภูมิปกติมีครบจบในเครื่องเดียวค่ะเราให้คุณได้ซับกันแค่99บาทเท่านั้นนะคะชีวิตดีขึ้นเริ่มต้นกับน้ำดื่มที่ดีค่ะสะดวกสบายแบบนี้อุ่นใจได้นะคะนอกจากว่าจะมีน้ำดื่มแล้วเครื่องฟอกอากาศนี่สำคัญมากๆค่ะเดี๋ยวนี้เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยฝุ่น PM 2.5 เนี่ยโอ้โหนะทำให้หลายๆคนเนี่ยป่วยกันมาเยอะแล้วล่ะค่ะนอกจากฝุ่นแล้วกลิ่นควันต่างๆเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่อันตรายด้วยกันทั้งนั้นให้เครื่องฟอกของโคเวจัดให้นะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนจะเป็น Storm 2หรือว่า Square Fit ก็ได้หมดเลยค่ะเอาที่คุณต้องการนะคะมีครบจบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องฟอกเครื่องปรับอากาศก็มีค่ะหรือจะเป็นเก้าอี้นวดนะคะจัดให้ได้เลยนะคะสับกันแค่99บาทเท่านั้นนะคะยิ่งใครซื้อคู่เป็นชุดคอมโบแล้วก็ได้รับส่วนลดอีก 15% ด้วยว้าวรับสิทธิ์กันได้ตั้งแต่วันนี้นะคะสอบถามเพิ่มเติมมาที่0971922955ได้เลยค่ะ0971922955นะคะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมกครอบคลุมทุกหมู่บ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้มซุปเปอร์เมชพลัสแรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมกพร้อมรับความบันทึงครบรถจากกล่อง AS Playbox เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AIS Shop โทร1175 Supermatch Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว All together
1: is good Coway แบรนด์เครื่องกรองน้ำเครื่องฟอกอากาศอันดับหนึ่งจากเกาหลีใต้ที่มุ่งมั่นในการสร้างสุขภาพที่ดีให้ทุกคนได้ดื่มน้ำสะอาดพิเศษจ่ายเพียงหลักร้อยพร้อมติดตั้งฟรีล้างไส้กรองให้ฟรีทุก2เดือนเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนและรับประกันอะไหล่ตลอดอายุการใช้งานสนใจติดต่อ0971922955 Coway The Best Life Solution Company
2: ใกล้ทุกเช้าทุกวันเสียงเพลงข่าวสารความสุขครบครันนายที่นายเรดิโอหาดใหญ่เพื่อนรู้ใจของทุกคน

คุณผู้ฟังคะวันนี้ใครที่ต้องการอยากจะทำงานนะคะร่วมงานด้วยกันกับเราได้ค่ะโรงแรมคิสกาเดนโฮมชิโกเทลต้องการรับสมัครแม่บ้านนะคะทำงานสบายๆกับโรงแรมหรูนะคะมีเงินเดือนประจำมีสวัสดิการให้สอบถามเพิ่มเติมกันที่074-234-444นะคะ074-234-444สามารถติดต่อสอบถามกันมาได้ค่ะมาสมัครด้วยกันได้เลยนะคะเอาล่ะใครที่ต้องการอยากจะนำยางนะคะจะเป็นขี้ยางยางก้อนถ้วยยางหมาดยางแห้งมาหาเราได้ค่ะที่ร้านยางจุ้ยสเดานะคะให้ราคาสูงค่ะตาช่างก็ไม่โกงนะคะซื่อสัตย์จ่ายเงินทันทีเราทำมานานกว่า30ปีแล้วนะคะอยู่ตรงข้ามโรงเรียนสโนขันชัยนี่เองสอบถามเพิ่มเติมกันได้0744604990988224212ค่ะ

่รักใครที่ต้องการอยากจะพักโรงแรมหรูสบายๆ สไตล์ญี่ปุ่นแล้วก็มาที่โรงแรมโฮชิหาดใหญ่ได้เลยค่ะอยู่ใจกลางเมืองหาดใหญ่นะคะสไตล์ญี่ปุ่นพักผ่อนกันสบายมีสวนญี่ปุ่นห้องพักก็ใช้เสื่อทาทามิฟูก็เป็นแบบญี่ปุ่นแท้ๆมีชุดยูกะตะให้ด้วยชุดน้ำชามีอ่างแช่ออนเซนส่วนตัวภายในห้องพักและแถมฟรีมินิบาร์ในห้องนะคะขนมน้ำหวานเครื่องดื่มมีฟองมีให้ฟรีเลยทีเดียวค่ะด้านล่างยังมีโฮชิคาเฟ่คาเฟ่มินิมอลสไตล์ญี่ปุ่นค่ะมัทฉะพรีเมียมเข้มข้นกาแฟดริปก็มีนะคะเบเกอรี่โฮมเมดครบค่ะคาเฟ่ที่นี่บอกเลยนะคะว่าดังในเรื่องมัทฉะและกาแฟมากๆตั้งอยู่ในซอยประชารมณ์ใกล้กับย่านเศรษฐกิจอย่างลีการ์เดนส์พลาซ่าตลาดกิมหยงเดินทางไปไหนก็สะดวกสบายนะคะอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศการนอนมาพักกันได้ที่นี่ที่โรงแรมโฮชิหาดใหญ่ค่ะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมกครอบคลุมทุกหมู่บ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด 500/500 เมกพร้อมรับความบันเทิงครบรถจากกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ Sabibi Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
1: สัมผัสประสบการณ์ความผ่อนคลายไปกับ CoreWave My Plus เก้าอี้นวดดีไซน์มินิมอลปรับฟังก์ชันได้ตามความต้องการพร้อมเซ็นเซอร์สแกนร่างกายอัจฉริยะที่ช่วยให้นวดได้ตรงจุดผ่อนคลายยิ่งขึ้น SL Massage Track คงรับสรีระระบบทำความร้อน3จุดหลังสะโพกและขา6หมวดนวดอัตโนมัติตั้งค่าด้วยตัวคุณเองเทคโนโลยี Reflexology นวดเท้าโดยเฉพาะหมวด Zero Gravity ปรับนอนสบายดุดไร้น้ำหนักลำโพงบลูทูธในตัวเปิดเพลงโปรดขณะนวดได้ให้ทุกวันเป็นวันแห่งการพักผ่อน CoreWave My Plus ความสบายที่คุณเข้าถึงได้โทรเลย0971972

คุณผู้ฟังคะในวันนี้ใครที่ต้องการอยากจะเลือกนะคะการใช้ชีวิตนะคะหรือว่าเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ตัวเองนะคะให้ได้ใช้ชีวิตได้อย่างดีขึ้นแล้วก็เลือกนะคะสิ่งดีๆให้กับตัวเองแล้วก็คนที่คุณรักค่ะถ้าวันนี้นะคะคุณต้องซื้อน้ำขวดแบกน้ำถังกันอยู่เนี่ยโอ้โหทั้งเสียเวลาทั้งเสียเงินนะคะซึ่งจะทำให้คุณนะคะปวดเมื่อยแล้วก็เสี่ยงต่อการดื่มน้ำที่มีสารปนเปื้อนค่ะวันนี้ลองเปลี่ยนมาใช้เครื่องกรองน้ำโคเวดูนะคะคุณจะรู้เลยค่ะว่าไลฟ์ชีวิตจะเปลี่ยนไปนะคะคุณจะรู้เลยค่ะว่าไลฟ์สไตล์ชีวิตของคุณก็จะเปลี่ยนไปค่ะทำให้คุณนะคะได้รู้สึกแฮปปี้แล้วก็มีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะดื่มน้ำสะอาดสดใหม่จากเครื่องเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะนะดื่มน้ำร้อนน้ำเย็นหรือว่าน้ำอุณหภูมิปกติก็มีให้ครบจบในเครื่องเดียวเลยเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะ subscribe กันในราคาเพียง99บาทเท่านั้นค่ะสามารถสอบถามกันมาได้นะคะที่0971922955ค่ะ0971922955

0: FM 99 FM 99สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
2: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
3: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
4: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินซึมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทแอคทีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูงใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแล้งปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มใกล้น้ำยางเกรด A 1เมตรเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทแอปพีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
2: สนใจติดต่อโทร093478 8118

จะเจอกันในช่วงที่2นะคะอยู่ด้วยกันกับเจด้าพร้อมๆกันด้วยกับ EM จุลินทรีย์ดับกลิ่นตราน้ำใสอันนี้นี่บอกเลยนะคะว่าใครที่ทนกับกลิ่นเหม็นต่างๆเนี่ยสามารถใช้ EM จุลินทรีย์ตราน้ำใสของเราได้เลยค่ะจะช่วยดับกลิ่นทั้งกลิ่นขี้หมาขี้หมูขี้ไก่ขี้วัวขี้โคนขี้มูลสัตว์ทุกชนิดว่างั้นเถอะดับกลิ่นขี้ยางได้ด้วยค่ะจุลินทรีย์ของเรานะคะผลิตจากธรรมชาติไม่มีสารเคมีโดนตัวสัตว์ได้ใช้งานง่ายค่ะแค่ผสมน้ำในอัตราส่วน1ต่อ100ก็ใช้ฉีดพ่นราดล้างพื้นได้เลยจุดที่มีมวลสัตว์นะคะก็สามารถราดลงไปได้เลยค่ะกลิ่นนี้จะหายเกลี้ยงเลยนะคะอย่างห้องน้ำท่อน้ำบ่อเกลือที่เหม็นสุดๆเนี่ยแค่ใช้ EM ตราน้ำใสของเราราดลงไปก็จะสามารถดับกลิ่นได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะลานขี้ยางรู้กันดีนะคะว่าเหม็นสุดๆกันเลยทีเดียวอันนี้ก็สามารถช่วยได้ซึ่งลานยางทั่วประเทศเนี่ยที่ได้ใช้แล้วต่างก็แฮปปี้มากๆค่ะดับกลิ่นได้ดีจริงเลยทีเดียวกับ EM ตราน้ำใสสามารถใช้ได้ทั้งคอกสัตว์ฟาร์มบ่อขยะห้องน้ำท่อระบายน้ำปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยงฉีดแล้วกลิ่นลดจริงแล้วก็เห็นผลไวด้วยถ้ายังไงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันที่098 822 422นะคะ098 822 422นั่นเองค่ะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกหมู่บ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้มซุปเปอร์เมชพลัสแรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมตรพร้อมรับความบันเทิงครบรถจากกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่สามีบีช็อปโทร1530หรือ AAS ช็อปโทร1175ซูเปอร์เมชพลัสครบคุ้มจบในแพ็คเดียว All together
1: is good Coway แบรนด์เครื่องกรองน้ำเครื่องฟอกอากาศอันดับหนึ่งจากเกาหลีใต้ที่มุ่งมั่นในการสร้างสุขภาพที่ดีให้ทุกคนได้ดื่มน้ำสะอาดพิเศษจ่ายเพียงหลักร้อยพร้อมติดตั้งฟรีล้างไส้กรองให้ฟรีทุก2เดือนเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนและรับประกันอะไหล่ตลอดอายุการใช้งานสนใจติดต่อ0971922955 Coway The Best Life Solution Company
2: ใกล้ทุกเช้าทุกวันเสียงเพลงข่าวสารความสุขครบครันได้ที่นายเรดิโอหาดใหญ่เพื่อนรู้ใจของทุกคน

ผู้ฟังคะช่วงนี้ฝนฟ้าตกโปรยลงมานะคะก็เริ่มมีฟ้าฝนยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะถ้าจะให้ดีเนี่ยเริ่มจากการดูแลตัวเองนะคะให้ตัวเองเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงจะได้มีภูมิคุ้มกันไม่ป่วยง่ายค่ะออกกำลังกายทานอาหารครบ5หมู่นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแค่นี้คุณก็จะสามารถมีกรอบป้องกันในตัวแล้วนะคะถ้ายังไงก็ดูแลสุขภาพกันต่อไปนะคะด้วยรักและห่วงใยจากพวกเรานายที่นายเรดิโอหัดใหญ่ค่ะและอีกหนึ่งสิ่งที่คุณจะสามารถดูแลสุขภาพของตัวเองได้นะคะด้วยการติดตั้งเครื่องกรองน้ำโคเวนี่เพราะคุณจะได้ดื่มน้ำสะอาดนะคะดื่มน้ำไม่เพียงพอในแต่ละวันนะคะซึ่งน้ำของเราเนี่ยใช้ระบบ RO ที่จะสามารถกรองนะคะเชื้อโรคต่างๆได้ที่สามารถกรองสิ่งสกปรกออกได้คุณจึงดื่มน้ำที่สะอาดอย่างแท้จริงและเรื่องของอากาศก็ใช้เครื่องฟอกได้เลยค่ะเครื่องฟอกอากาศของเราเนี่ยฟอกได้อย่างดีมากเลยทีเดียวสามารถทำให้บ้านของคุณมีอากาศที่สะอาดได้นะคะแม้แต่ฝุ่น PM 2.5 ที่ว่าแบบว่าโอ้โหเต็มตัวร้ายเนี่ยก็สามารถกำจัดได้ด้วยเครื่องฟอกของเรานี่แหละถ้ายังไงวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนหรือว่าเครื่องใดๆก็ตามแต่นะคะคุณสามารถที่จะซับกันได้นะคะในราคาที่ถูกมากๆค่ะจ่ายแค่99บาทก็นะรับไปเลยค่ะสินค้าของเราไปติดตั้งให้ถึงบ้านเลย0971922955ค่ะ0971922955นั่นเองค่ะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกหมู่บ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด 500/500 เมกพร้อมรับความบันทึกครบรถจากกล่อง AS Playbox เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ Sami B Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
1: สัมผัสประสบการณ์ความผ่อนคลายไปกับ Covet My Plus เก้าอี้นวดดีไซน์มินิมอลปรับฟังก์ชันได้ตามความต้องการพร้อมเซ็นเซอร์สแกนร่างกายอัจฉริยะที่ช่วยให้นวดได้ตรงจุดผ่อนคลายยิ่งขึ้น SL Massage Track คงรับสรีระระบบทำความร้อน3จุดหลังสะโพกและขา6หมวดนวดอัตโนมัติตั้งค่าด้วยตัวคุณเองเทคโนโลยี Reflexology นวดเท้าโดยเฉพาะ Mozero Gravity ปรับนอนสบายดุดไร้น้ำหนักลำโพงบลูทูธในตัวเปิดเพลงโปรดขณะนวดได้ให้ทุกวันเป็นวันแห่งการพักผ่อน Covet My Plus ความสบายที่คุณเข้าถึงได้โทรเลย0971928

อีกหนึ่งโรงแรมดีที่หลายๆคนมาแล้วต่างก็ติดใจนะคะนั่นก็คือโรงแรมโฮชิหาดใหญ่นั่นเองค่ะอยู่ใจกลางเมืองหาดใหญ่เลยนะคะเป็นโรงแรมสไตล์ญี่ปุ่นที่คุณอยากเที่ยวญี่ปุ่นไม่ต้องไปญี่ปุ่นก็สามารถมาที่นี่ได้เลยค่ะเพราะว่าบรรยากาศเนี้ยแบบโอ้โหญี่ปุ่นสุดๆค่ะนะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นที่คุณจะสามารถพักนะคะในส่วนของห้องพักเนี่ยเราก็ใช้เสื่อทาทามิฟูก็แบบญี่ปุ่นแท้มีชุดยูกะตะให้คุณได้สวมใส่ด้วยมีชุดชานะคะอ่างน้ำแช่น้ำนะคะเรียกว่าอ่างแช่ออนเซ็นของเราก็จัดให้เลยแบบส่วนตัวในห้องพักแถมฟรีมินิบาร์ในห้องขนมน้ำหวานเครื่องดื่มมีฟองมีให้ฟรีอีกด้วยค่ะส่วนด้านล่างก็จะเป็นโฮชิคาเฟ่นะคะคาเฟ่มินิมอลสไตล์ญี่ปุ่นมัทฉะพรีเมียมมากๆเข้มข้นสุดๆกาแฟดริปก็มีด้วยค่ะเบเกอรี่โฮมเมดครบเลยทีเดียวคาเฟ่ที่นี่ดังเรื่องมัทฉะแล้วก็กาแฟมากๆดังนั้นนะคะอยากจะสัมผัสบรรยากาศแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นไม่ต้องบินไปไกลมาที่นี่ค่ะโฮชิหาดใหญ่ได้เลยอยู่ซอยประชารมใกล้กับย่านเศรษฐกิจอย่างเลกาเดนส์พลาซ่าและตลาดกิมหยงนะคะเดินทางไปไหนมาไหนก็สะดวกสบายอย่าลืมแวะกันมานะคะในช่วงวันหยุดศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็สามารถที่จะคุณสามารถเปลี่ยนบรรยากาศมานอนที่นี่ก็ยังได้เลยค่ะ

คุณผู้ฟังคะส่งมอบความสุขกันมานะคะจนต่อเนื่องมาถึงตอนนี้เวลาของเราก็ใกล้หมดเต็มทีแล้วยังไงก็ขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณทุกการติดตามรับฟังนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านใดสนใจจะลงสื่อโฆษณาก็สามารถติดต่อมาได้นะคะลงโฆษณาในราคาคุ้มค่าที่คุณจะได้เห็นผลตอบรับนะคะมีกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ยอดขายที่ทวีขึ้นด้วยนะคะสามารถลงสื่อโฆษณาด้วยกันกับเราได้เลยค่ะ0971922955ค่ะวันนี้ก่อนจะจากกันไปส่งท้ายด้วยพอโตขึ้นจึงรู้ว่าสิ่งที่ควรรักษามากที่สุดไม่ใช่ความสัมพันธ์กับทุกคนแต่คือความรู้สึกของตัวเองไม่ต้องฝืนอยู่ในที่ที่ทำให้ใจเหนื่อยไม่ต้องพยายามรักษาคนที่ไม่เคยรักษาเราและไม่ต้องยอมเสียความสุขของตัวเองเพียงเพื่อให้ใครบางคนพอใจสุดท้ายแล้วชีวิตเราควรที่จะเป็นคนดูแลหัวใจของตัวเองเป็นดีที่สุดนะคะชั่วโมงหน้าไปอยู่กันต่อกับดีเจวุฒิค่ะส่วนเราจะกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลย

0: านพักเรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้น4แยกเลี่ยงเมืองใกล้4แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
1: ลองใช้กันหรือ
2: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทแอคทีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแล้งปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มแก้น้ำยางเกรด A 1เม็ดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทแอคทีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
0: สนใจติดต่อโทร093-478-8118
1: ปุ๋ยปรานินทองปุ๋ยปรานินทอง
3: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
4: ซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์เกรด A รถบ้านรถสวยสายวิ่งสายซิ่งสายซื้อแก่แรงทุกคันรถทุกยี่ห้อทุกรุ่นทุกซีซีทั้งสดและผ่อนเราคัดสรรรถดีๆไว้ให้คุณซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์รับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์มือสองซีแอนซ่ารถบ้านซีแอนซ่ายานยนต์รับโอนเล่มต่อทะเบียนต่อภาษีพรบครบกันด้านการบริการเรื่องรถจักรยานยนต์คุยง่ายซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์พิกัดร้านเข้าทางไฟแดงควนหินมา1กิโลกว่าๆร้านอยู่ซ้ายมือสงขลาบริหารงานโดยบางซี Facebook วรันธรโต๊ะขวัญหรือบางซีโทร0857993031
5: ละใหม่ในการผลิตนุ่มและมุนลิ้นในการรับประทานหมูย่างตรังเจ้าเดิมต้องแม่อารีหมูย่างตรังหมักด้วยสูตรเฉพาะข้าวเหนือหอมเครื่องเทศการันตีด้วยความอร่อยและยอดนิยมมากว่า30ปีต้องการหมูย่างไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลตรุษจีนใช้ในงานมงคลแก้บนงานพิธีต่างๆสั่งได้ย่างทั้งตัวพร้อมเครื่องในแถมน้ำจิ้มฟรี1ชุดแม่อารีหมูย่างตรังเข้มข้นถึงเครื่องหอมกรุ่นกรอบอร่อยคงคุณภาพมายาวนานจำหน่ายทั้งแบบตัวแบบปลีกแบบชิ้นสั่งความอร่อยได้ทุกวันชาวหาดใหญ่เจอกันได้อีกในงานเกษตรครั้งต่อไปแม่อารีหมูย่างตรังเจ้าเก่าเจ้าแรกงานเกษตรภาคใต้โทร089-990-0189
6: พี่ชายคะรถหนูสตาร์ทไม่ติดอ่ะ ไม่รู้แบตเสียหรือเปล่าพี
7: ่
6: มีร้านไหนแนะนำที่ไว้ใจได้บ้างไหมคะพี
4: ่อ๋อต้องที่นี่เลยบ้านหม้อแบตเตอรี่หัดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ไม่ฟันราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยร้านประจำพี่เลยละ
6: แล้วอยู่ตรงไหนคะพี
4: ่ง่ายๆเปิด Google ค้นหาคำว่าบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่โทรสาขาบ้านหม้อใกล้ๆได้เลยครับมี5สาขา1สาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่เยื้องหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่2สาขาสีภูวนาก่อนถึงโรงแรมปุรีสีภู3สาขา3ชัยเส้น3ชัยก่อนถึงซูชิแชมเปี้ยน4สาขาสงขลาตรงเขาแก้วเยื้องโลตัสสงขลา5สาขาเปิดใหม่สาขาสวนเท่าแก่เยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่เท่านั้นนะครับ
6: เราไว้ใจ
4: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ที่หนึ่งเรื่องแบตเตอรี่อยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคลมประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไรแท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999
5: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้โดยทรงวุฒิแก้ว
8: น้องข้าสาบานและจะรับทีคนเดียวตลอดไป

0: อาจารย์วาเลตี้ดีเจอุดข้อแรกอันตัวนะครับบ่าย3ถึง6โมงเย็นโดยประมาณทาง 99.0 หาดใหญ่นาทีได้เรดิโอนะครับแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียง 92.2 จารุลักขณาสะเดาดานนอกประดังจะนะนาทวีและก็ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงทางบ้านไม้ออนไลน์นะครับอยู่กันเกือบ200จันทร์ถึงเสาร์นะครับแต่ละวันเราเจอกัน3ชั่วโมงทางวิทยุออนไลน์6ชั่วโมงนะครับเพราะว่าออนไลน์ผมจัดเลขแรกตั้งแต่9โมงเช้าถึงเที่ยงส่วนสถานีบ่าย3ถึง6โมงเย็นนะครับลงเฟซบังมุดเรียบร้อยแล้วจ้า
1: คร
0: ับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกพื้นที่นะครับที่ให้เคติดตามรับฟังอยู่ทาง Facebook อุดแกประกอบนะครับวันนี้โรงงานโชว์ท่านเข้ามาขอเพลงแลนตัวได้เลยเพลงไหมเพลงเก่าเพลงดังเพลงเพราะที่นี่เรามีให้ท่านฟังมากมายหลากหลายแนวก่อนหน้านี้ท่อนคำสาบานนะครับอะตอมชื่อเพลงว่าหยกสดนะครับปูเล่นายหลักกา

เราแบบเสียงวิทยุมันมีเสียงเบาเสียงนักนะครับก็เมื่อที่ผมบอกว่าช่วงที่ผมจัดรายการวิทยุมีสองช่องทางที่ทางสามารถรับฟังได้นะครับทางหน้าปัดวิทยุที่เราฟังอยู่ตอนนี้และก็อีกหนึ่งช่องทางเหมือนกันเลยกับวิทยุนะครับทางบนโทรศัพท์มือถือทางออนไลน์นะครับทานไปที่ Google หรือว่าโครมพิมพ์บานไม้เรดิโอเป็นภาษาไทยนะครับระบบเสียงคมชัดแจ๋วต่อลำโพงต่อบลูทูธนะครับเหมือนกับวิทยุถ้าวิทยุมีปัญหาหรือว่าฐานออกนอกเส้นทางหรือวิทยุเสียงเบาเสียงแรงก็มาฟังออนไลน์ก็เหมือนกันนะครับถ้าไม่สะดวกออนไลน์ก็วิทยุก็ได้จ้ะเพราะว่ามีสองสามช่องทางเลยให้ท่านได้เลือกฟังกันนะครับบ่าวพบแล้วตัวคนเพื่อนบอกว่าวิทยุเสียงเบาเสียงแรงได้จ้ะน่าจะเป็นที่สถานีแต่ทางออนไลน์ของผมปกติตอนนี้เสียงออกปกตินะจ๊ะ

ก้อนสีดาราสงกรานต์คอฟเวอร์นะครับชื่อเพลงว่าแฟนยบยบพรุ่งนี้อาซ้ายเกินไปครับไม่ล่าสุดเพลงที่จบนะครับซีซ่ารถบ้านยานยนต์มอไซค์มือสองอยู่ในบ้านคนนี้นะครับจะซื้อมอไซค์มือสองก็ต้องมาที่นี่อยู่ในบ้านคนนี้สาขาแหลงสาขาสองถนนกาญจนาวณิชทางไปสงขลาไซค์เขาเลยนะครับ X Max Forza PCX ซีซ่ารถบ้านยานยนต์นะครับ Facebook คุณวรันธรโตขวัญนะครับนี่ชื่อFacebook แล้วก็เบอร์โทรติดต่อสอบถามได้ดาวหน่อยพ่อนนานมอไซมือสองบางซี0897993031เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์วันนี้ก็ต้องบ้านมอนะครับจะเป็นสาขาสามใหญ่สาขาสีบัวนาสาขาเยื่องลูกบ้านอัดใหญ่สาขาเยื่องอัมโรตัสสงขาแล้วก็สาขาที่หาศูนย์เต่าแก่นะครับบ้านมอแบตเตอรี่พิมพ์ใน Google ได้เลยจ้ะแบตเตอรี่ Enimax นะครับอึดทึกเก็บไฟได้เยอะทนทานท้าวหยาด1ลูกพันนิดๆนะครับใช้ได้ไปอีก30ปีนำข่าวจากอิตาลีชื่อนี้การันตีความทนราคาไม่แพงนะครับ Enimax หาซื้อก็ได้ร้านที่ขายแบตเตอรี่เก๋ๆบ้านเลยนะครับอามซ่าช็อปอะไรซิ่งน้องอามแต่งสวยแต่งซิ่งแก้บ้องเครื่องหยอกสูงรถเตียแม็กยางอะไรเลซิ่งโจ๊กมอนามคำซีบอร้านน้องอามตอนนี้ดังสตูลผัดลุงสุราษฎร์นครมาทำทีนี้ทั้งหมดเลยนะครับสายกระบะสายวัยรุ่นแก้บ้องเครื่องหรือจะทำทุ่งลมนะครับอามซ่าช็อปอะไรซิ่งถนนสายท่าท้อนร้านเปิดทุกวันอามซ่าช็อปอะไรซิ่งนี่ทำทุ่งลมรถกระบะด้วยนะจบเพลงนี้เดี๋ยวโฆษณาซ่องตัวนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวมาฟังเพลงไหมกันนะครับของมายาลาบไททอสมิธ

0: เดสะพานท่าเตียนอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงบริหารงานโดยนายหัวเดียวและทีมงานรับจัดงานเลี้ยงรุ่นสังสรรค์งานบวชงานแต่งห้องพักมากมายเนื้อที่7ไร่กุ้งปลาปูวัตถุดิบจากทะเลสาบสงขลาโทร0929366329เรื่องรถไว้ใจเราบาแลต้ารถมากจังหู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บูนขาเซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเราก
1: ลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

งกันไม่ล่าสุดนะครับไม่ยาลาบเก่งทัชยะชื่อเพลงว่าสุดใจนะครับก่อนหน้านี้ไม่ล่าสุดเลยนะครับไททัสมิธออกมา 2-3 เพลงนะเพราะว่ารู้สึกว่าฟันหลายราคาด้วยไปดูรายชื่อที่ท่านข้ามมาแล้วกันตัวนะครับเพราะว่าช่วงเบรกนามีผู้ให้การสนับสนุน 3-4 ตัวเลยช่วงเบรกนานะครับแม่อาลีมูยางเมืองตรัง UNB กลาดนะครับรถบ้านพี่บุญคาร์เซ็นเตอร์พร้อมด้วยร้านอาหารครัวทาราวิวแอนด์รีสอร์ทปากพยุนนะครับรายชื่อช่างก้อยสุวิทย์นะครับช่างนวดที่เราหยุดคุณบอยคุณจีราคุณเจอซักบาพบบอกว่าฝากออนไลน์นะครับช่างแน่นพี่พันธ์ร้านข้าวต้มคุกเม่เขต8กิโลเลยร้านนี้พี่เม่เลยอันตัวนะครับคนซ่องทางรถคุดแก้วเจริญพงศ์พี่พงศ์นี่ทักหาพี่พงศ์ได้เลยนะครับกิตติศักดิ์รถไทยรถฮอกรอ10ล้อค่ายดินตักดินปรับพื้นที่รถแมคโครนะครับพี่บ่าวจากใจในหัวช่างหนุ่ยกระจอกคุณราเชนคุณเอกน้ำน้อยนะครับดีเจอาร์ตคุณชัดชัยพี่จักรพงษ์การบ่อคุณวันชัยน้องโจ๊กเซลโตโยต้า30เมตรคุณนนทกรคุณอนุสรปานุกคุณอ๊อฟนะครับแล้วก็ทีเหลือเดี๋ยวคงจะรายงานตัวเพิ่มเติมเพราะว่าอยู่กันอีก2ชั่วโมงเลย13รอน้องสกายพาร์ทดีวะมอสกระจอนจารุกุล

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99
3: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
4: พักเรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา

0: สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทเอฟพีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มได้น้ำยางเกรดเอ1เม็ดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพิฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
1: สนใจติดต่อโทร0934788118
2: ปุ๋ยปรานินทอง
3: คิดจะแต่งรถคิดถึงอาร์มซ่าช็อปอาร์มซ่าช็อปหาดใหญ่รับซ่อมโมดิฟายเครื่องยนต์เทอร์โบคลัชหัวฉีดรีแมสกล้องหลังเก็บห้องเครื่องจัดส่งโหลดเตี้ยสายหุบสายหมอบจัดให้จบจบราคาเป็นกันเองร้านอาร์มซ่าช็อปเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยและช่างฝีมือดีมากประสบการณ์พร้อมให้คำแนะนำก่อนตัดสินใจร้านอาร์มซ่าช็อปจำหน่ายอะไหล่แต่งอะไหล่ซิ่งทุกชนิดอาทิเช่นวัดบูทดิฟฟี่ไฟ LED รอบคันเบาะซิ่งแม็กยางโชคอัพอินเตอร์มิเนียมหม้อน้ำมิเนียมฝากระโปรงคาร์บอนท่อไอเสียและอะไหล่แต่งอื่นๆอีกมากมายร้านอาร์มซ่าช็อปตั้งอยู่ถนนสายท่าทอนมาจากถนนลพบุรีราเมศฝั่งขาเข้าเลี้ยวขวาที่แยกไฟแดงลพบุรีราเมศเข้าถนนสายท่าทอนขับตรงมาประมาณ1กิโลเมตรร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนถึงปั๊มคาวเทคตรงข้ามสำนักสงฆ์วัดท่าทอนมาไม่ถูกหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร0960437058คุณอามเฟซบุ๊กอามธีรพงศ์เป็นภาษาอังกฤษเพจร้านอาร์มซ่าช็อปอะไรซิ่งจุดก่อนรถรุ่นใหม่ที่มีระบบสตาร์ทสต็อปคุณกำลังใช้แบตเตอรี่ผิดสเปคอยู่หรือเปล่าใส่แบตผิดสเปคอายุการใช้งานสั้นลงกว่าครึ่งรถรุ่นใหม่ต้องใช้ ADMAX EFB แท้เท่านั้นด้วยเทคโนโลยีจากอิตาลีให้แผ่นธาตุหนาแน่นชาร์จไฟกลับได้เร็วกว่าทนทานต่อการสตาร์ทซ้ำๆยิ่งมากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปอย่าให้แบตปลอมสเปคหลอกคุณเลือกความชัวร์เลือก ANIMAX EFB แท้จากอิตาลี ANIMAX แบตเตอรี่พลังอิตาลีที่รถรุ่นใหม่ต้องการอยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไหล่แท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999
4: เวลาต่อไปขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้โดยทรง

ันจะวันที่ชั่วโมงที่สองนะครับ99.2นะยัย92.2อ่ะแล้วก็สุราษฎร์นะครับคอมมูนิตี้เรดิโอ94.2อ่ะทักทายพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีด้วยนะครับก็เวลาเดิมเหมือนกับเมื่อวานนะครับ4-5 โมงทางสุราษฎร์ธานีนะครับขอบคุณพ่ออาด้วยนะครับแม่อารีมูยังเมืองตรังสู้เจ้าตำรับดังเดิมของจังหวัดตรังนั่งกรอบเหนือหวานอยากจะสั่งมูยังเมืองตรังเป็นสีกเป็นตัวเป็นกิโลนะครับแม่อารีหมูย่างเมืองตรังตัวเล็กตัวใหญ่สั่งได้เลยจ้าหั่นบวชหั่นแต่งงานขึ้นบ้านไหมนะครับจะหั่นขึ้นมาก่อนอย่าลืมแม่อารีหมูย่างเมืองตรังนะครับหรือสนามชนโกสิมาสนามจะเป็นของสตูลถ้ามีล้ำยี่ในนะครับแล้วก็แยกที่จะมาควรเนียงหัวมุมแยกรัฐภูมินะครับแม่อารีหมูย่างเมืองตรัง0899900189นะครับ0899900189แม่อารีหมูย่างเมืองตรังทำซีรถยนต์นะครับก็ต้องมาที่นี่ซีรถยนต์ขอปะผู้UNB กลาดนะครับถนนนวลแก้วอุทิศข้าวซอยช่วยกูนอุทิศ1และมันเคยประกันถูกบริษัทรูดบัตรเครดิตพร้อม10เดือนไม่มีดอกเบี้ยทำซีเป็นจุดเป็นจุดนะครับจุดละ 1,000 พร้อมด้วยจัดโปรโมชั่นตอนนี้ซีหนอกแก้วซีหนอกแก้วอยู่ที่ 25,000 บาทหลอดแล้วนะครับจาก 30,000 นาคัดซีรอบคัน 1,500 นะครับ UNB กลาดถนนนวลแก้วอุทิศนะครับเบอร์โทร0982488แล้วก็ตอง9จ้าลูกทุ่งสัก 2-3 เพลงดีไหมเดี๋ยวจะได้เดี๋ยวจะได้พลือมังว่างนี่สักเพลงลาเดี๋ยว

เลยทีเดียวนะครับสำหรับสุราษฎร์นะครับแนะนำพนันเพลงมาเดี๋ยวผมไปอ่านให้ฟังนะครับบอกเบอร์โทรก่อนได้ไหมตอนนี้มีพ่ออาร์ตหลับโทรศัพท์อยู่นะ0779000336นะครับแล้วก็มีเวลาเร่งรีบนะครับควบคู่กับทางหาดใหญ่ทางหาดใหญ่เนี่ยทางออนไลน์และก็ทางคอมเมนต์ Facebook นะครับมีแสงจันทร์พี่สาวปากหนามลังสวนเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะนะครับพี่สาวเดี๋ยวจัดให้นะนุ้มนะครับนุ่มทองซาลาเหรอก็พันนะครับขอเปลี่ยนเปิดจองได้ไหมโอ้ม่วงถามหาได้เลยจ้ะนะครับสายที่3ลุงกิจสุขสำนักนะครับขอเพลงหลักใหม่ๆลุงกิจชอบเลยนะครับสายที่4ครับนางฟ้าเอวแดงวงลูกแกะนะครับจากใหม่ๆที่ไรครูคิริรัตนิคมโอ้สายมาสายมาลั่วเหรออ่ะน้องโอมน้องโอมหลับพลางๆนะนะครับขอเพลงล่มจากพี่กันจากอุทยานแหลมสนละนองนะครับเห็นไหมว่า 94.2 5สุราษฎร์ละนองจุมพรโอ้ยมากหาดใหญ่นี่อย่ายอมนะหาดใหญ่อย่ายอมนะนูสุราษฎร์ขอว่าหาออกซ้ายเลยเดี๋ยวจัดให้เลยสักแป๊บ

หลักใบไม้ของลุงกิจหาไม่เจอเห็นว่า20สายแล้วพี่เคฟังอาใจไปเยี่ยมสอท่านคอยให้ไวๆนะครับไม่น่าสุดนะครับเน็ตไลน์เช่นอมทำฮา

ครัวทาราวิวแอนด์รีสอร์ทร้านอาหารบรรยากาศสุดชิลอร่อยทุกจานวิวดีทุกมุมจัดเต็มกับซีฟู้ดสดๆผักกุ้งเผาเนื้อหวานฉ่ำ

0: สะพานท่าเตียนอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงบริหารงานโดยนายหัวเดียวและทีมงานรับจัดงานเลี้ยงรุ่นสังสรรค์งานบวชงานแต่งห้องพักมากมายเนื้อที่7ไร่กุ้งปลาปูวัตถุดิบจากทะเลสาบสงขลาโทร0929366329เรื่องรถไว้ใจเราบาแลต้ารถมากจังหู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บูดขาเซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเราม
1: ีละใหม่ในการผลิตนุ่มและมุนลิ้นในการรับประทานหมูย่างตรังเจ้าเดิมต้องแม่อารีหมูย่างตรังหมักด้วยสูตรเฉพาะข้าวเหนือหอมเครื่องเทศการันตีด้วยความอร่อยและยอดนิยมมากว่า30ปีต้องการหมูย่างไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลตรุษจีนใช้ในงานมงคลแก้บนงานพิธีต่างๆสั่งได้ย่างทั้งตัวพร้อมเครื่องในแถมน้ำจิ้มฟรี1ชุดแม่อารีหมูย่างตรังเข้มข้นถึงเครื่อง

0: มีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ไม่ฟันราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยร้านประจำพี่เลยละ
1: แล้วอยู่ตรงไหนคะพี
0: ่ง่ายง่ายเปิด Google ค้นหาคำว่าบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่โทรสาขาบ้านหม้อใกล้ๆได้เลยครับมี5สาขา1สาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่เยื้องหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่2สาขาสีภูวนาก็ถึงโรงแรมปุรีสีภู3สาขาสามชัยเส้นสามชัยก็ถึงซูชิแชมเปี้ยน4สาขาสงขลาตรงเขาแก้วเยื้องโลตัสสงขลา5สาขาเปิดใหม่สาขาสวนเท่าแก่เยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่เท่านั้นนะครับ
1: เราไว้ใจ
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
1: ที่หนึ่งเรื่องแบตเตอรี
0: ่ซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์เกรด A รถบ้านรถสวยสายวิ่งสายซิ่งสายซื้อแก่แรงทุกคันรถทุกยี่ห้อทุกรุ่นทุกซีซีทั้งสดและผ่อนเราคัดสรรรถดีๆไว้ให้คุณซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์รับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์มือสองซีแอนซ่ารถบ้านซีแอนซ่ายานยนต์รับโอนเล่มต่อทะเบียนต่อภาษีพรบครบกันด้านการบริการเรื่องรถจักรยานยนต์คุยง่ายซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์พิกัดร้านเข้าทางไฟแดงควนหินมา1กิโลกว่าร้านอยู่ซ้ายมือสงขลาบริหารงานโดยบางซีFacebook วรันธรโต๊ะขวัญหรือบางซีโทร0857993031
2: ไอ้บายมั่งไม
3: ้เรื่องราวไล่ชีวิตเรื่องราวได้เหตุการณ์รวมสืบสร้างรวมบรรเลงไล่บทเพลงจากแก่นใจจะส่งผ่านรายการนี้ฮันใหญ่วาไรตี้มีที่กลืนดนตรีโดยหนองทรงวุฒิผมไข่มาริโอน่าขอบคุณ
4: มาเรามาจัดงานให้กันบ้างเลย
5: โอ้ไม่มีลำบุ้งลำบุ้งเลยนะมึงเนาะ

ชาบูหยอกอายหมดเลยนะครับขอบคุณนะว่ามีเจวุฒิทานสังได้นะแขวนในหลอดขวดละ50บาทปลาบากัดแขวนในหลอดไว้ในห้องนอนไว้ในห้องรับแขกไว้ในหลอดไม่ชุนไม่มิ้นการันตีนะครับขวดละ50หมดเลยชิดตัวคู่ละ150สั่ง200ส่งฟรีกลิ่นผู้หญิงกลิ่นผู้ชายนะครับช่องทางในการสั่งเลยก่อนในนามพ่อนามเพลงทางสุราแล้วก็หาดใหญ่นะครับโทรเบอร์นี้ก็ได้0945285636นะครับบันทึกเบอร์ลงทางโทรศัพท์รายดีขึ้นมาสร้างผ้าลายนะครับรถยนต์มือสองก็ต้องมาที่นี่ครับพี่บุญคาร์เซ็นเตอร์ถนนสายตาทอนรถเก๋งรถกระบะจะเทิร์นจะขายรถยนต์มือสองขายราคาไม่แพงมาเอารถยนต์มาขายเราเราก็ไว้ราคาสูงดันถูกเคสผ่านกับสถาบันการเงิน15นาทีหลู่พ้นนะครับรถบ้านเกือบ200คันนอดไม่ขยับหน้าไม่ท่วมขายราคาไม่แพงนะครับมีเกือบถูกรุ่นทีนี้รถยนต์มือสองนะครับรถบ้านหน้าใหญ่พี่บุญคาร์เซ็นเตอร์ถนนซ้ายถาทนนะครับไปดูทางไลน์นะครับน่าจะไม่ทันเลยและเพลงที่ขอมานะครับคนก่อสร้างดอนซักบอกว่าฟังได้ถูกเพลงนะครับไม่ประสงค์ออกนามฟังอยู่กองบินเจ็ดสุราธานีนะครับสักเพลงสองเพลงเลยไหมเพลงนั้นที่จัดให้ไม่ทันก็เมาร่วมนะครับเพราะพี่หลักหญิงจากกาซิบกาอยู่สุนัตยายอยากจะได้จ้ะน่าจะได้สัก 2-3 เพลงนะครับ

าหมดนะครับขอบพระคุณที่ท่านให้เกียรติติดตามมาฟัง 94.2 งาสุราษฎร์นะครับส่วน 99.0 เดี๋ยวเราอยู่กันต่อต่อเช้าเวลาเดิมนะครับ 4-5 โมงเย็น 99.0 3ชั่วโมง 92.2 งาจารุลักษณะเรดิโอสะเดาอีก3ชั่วโมงรวมไปถึงบ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงนะครับไปที่ Google พิมพ์บ้านไม้ได้เลยจ้าเพลงนี้จะได้พระท่านก็ต้องกราบขอพระท่านอภัยนะครับ

0: FM 99 สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ
2: ่คิดจะแต่งรถคิดถึงอาร์มซ่าช็อปอาร์มซ่าช็อปหาดใหญ่รับซ่อมโมดิฟายเครื่องยนต์เทอร์โบคลัตช์หัวฉีดรีแมฟกล้องหลังเก็บห้องเครื่องจัดส่งโหลดเตี้ยสายหุบสายหมอบจัดให้จบจบราคาเป็นกันเองร้านอาร์มซ่าช็อปเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยและช่างฝีมือดีมากประสบการณ์พร้อมให้คำแนะนำก่อนตัดสินใจร้านอาร์มซ่าช็อปจำหน่ายอะไหล่แต่งอะไหล่ซิ่งทุกชนิดอาทิเช่นวัดบูทดิฟฟี่ไฟ LED รอบคันเบาะซิ่งแม็กยางโชว์อัพอินเตอร์มิเนียมหม้อน้ำมิเนียมฝากระโปรงคาร์บอนท่อไอเสียและอะไหล่แต่งอื่นๆอีกมากมายร้านอาร์มซ่าช็อปตั้งอยู่ถนนสายท่าทอนมาจากถนนลพบุรีราเมศฝั่งขาเข้าเลี้ยวขวาที่แยกไฟแดงลพบุรีราเมศเข้าถนนสายท่าทอนขับตรงมาประมาณ1กิโลเมตรร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนถึงปั๊มคาวเทคตรงข้ามสำนักสงฆ์วัดท่าทอนมาไม่ถูกหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร0960437058คุณอาร์ม Facebook อาร์มธีรพงศ์เป็นภาษาอังกฤษเพจร้านอาร์มซ่าช็อปอะไหล่ซิ่งจุดก่อนรถรุ่นใหม่ที่มีระบบสตาร์ทสต็อปคุณกำลังใช้แบตเตอรี่ผิดสเปคอยู่หรือเปล่าใส่แบตผิดสเปคอายุการใช้งานสั้นลงกว่าครึ่งรถรุ่นใหม่ต้องใช้ ADMAX EFB แท้เท่านั้นด้วยเทคโนโลยีจากอิตาลีให้แผ่นธาตุหนาแน่นชาร์จไฟกลับตีเร็วกว่าทนทานต่อการสตาร์ทซ้ำๆยิ่งมากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปอย่าให้แบตปลอมสเปคหลอกคุณเลือกความชัวร์เลือก ANIMAX EFB แท้จากอิตาลี ANIMAX แบตเตอรี่พลังอิตาลีที่รถรุ่นใหม่ต้องการอยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไหล่แท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทั้งทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999
3: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร0988224222
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้โดยทรงวุฒิ
5: หาดใหญ่วาไรตี้ชั่วโมงที่3นะครับชั่วโมงนี้ขอบคุณครัวทาราวิวแอนด์รีสอร์ทปากพายุนนะครับบ้านถาเตียนหัวสะพานปากยุนเลยที่นี่นะครับเป็นรีสอร์ทเป็นร้านอาหารพื้นบ้านกับข้าวกับแกล้มอาหารทะเลวัตถุดิบก็คล่องที่เชื่อมต่อกับเลซับสงขลาเลยนะครับปากพายุนปูปลาบอกปลากี้ตังกุ้งกุ้งแม่น้ำกุ้งหลาซอสต้มยำปูอยากให้ทานเนี่ยมาสัมผัสกันนะครับบรรยากาศน่านั่งมากเลยหรือจะเป็นหมึกยางนะครับหมึกยางแบบเต่าทานแกงส้มปลาบอกปลากิตังปลากอดพัดแพทรสชาตินี่บอกได้เลยว่าก็บ้านๆอยู่แล้วอ่ะสูตรแบบบ้านเราเครื่องมันก็สุดยอดอยู่แล้วนะครับพร้อมด้วยรองคาราโอเกะ จัดอาเลี้ยงประชุมสัมมนามีตติ้งแล้วก็บริการห้องพักนะครับคือละ500ถูกมากจะเป็นมาแบบครอบครัวหรือห้องรวม10คน20คนก็มีห้องพักบรรยากาศริมคลองริมน้ำใต้สะพานตรงนั้นเลยบายพี่น้องอากาศลมลื่นเย็นสบายที่จอดรถกว้างขวางเปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึง3ทุ่มนะครับครัวทาราวิวแอนด์รีสอร์ทปากพยูนเบอร์โทรในวัวเดียว092-936-6329นะจ๊ะเพื่อพิมพ์ในแมปก็ได้นะครับเข้าใน Facebook ข้าในเพจก็ได้ครัวทาราวิวแอนด์รีสอร์ทพัทลุงEM ดับลินตราหนามไซมาแล้วจ้าพี่น้องทีเลี้ยงวัวเลี้ยงควายบอกเลยบ่อผักน้ําบ่อผักคลองเสียเลี้ยงหมูเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะได้หมดไก่ไข่ไก่เนื้อ EM ดับลินตราหนามไซเอาไปชีสเอาไปลาดเอาไปผ่อนกลิ่นเหล่านี้จะไม่มีแน่นอนการันตีโดยดีเจวุฒิแล้วก็พ่ออจุยสะเดา 92.2 งานนะจ๊ะถ้าไม่ได้ผลเรายินดีคืนเงินพร้อมด้วยปุ๋ยตรามือปุ๋ยตราไม่ใช่ดิปุ๋ยตราปลานิ่งทองเออพี่น้องส่วนยางส่วนปามส่วนทุเรียนลงกองลังซาดเหาะไดมอนด์เอาไปใช้เพิ่มผลผลิตออกโลกออกโลกนี่โลกดอกแล้วถ้าเป็นทุเรียนเน้นเปลือกปางปามเคี้ยวนานทนลูกดอกไปคาดคอลากเดินดีขยายลำต้นนะเธอยางเขาเบอร์เส้นสูงมีดเดียวเนี่ยเต็มจอกปลานินทองปุ๋ยปลานินทองแอดมินฟาร์มกาฬสินธุ์จัดจำหน่ายเลยวันนี้ลานจุ้ยสะเดานาโรงเรียนขันชัยตรงข้ามด้วยเบอร์โทร0817663373 0817663373จ้ะต้องการที่ยาที่ผักต้องมาที่นี่ครับใจกลางเมืองฮาดใหญ่โรงแรมโมชิโรงแรมโมชิโอชิโอชิราคาไม่แพงโรงแรมโมชิฮัตใหญ่กลางใจเมืองถนนประชาลมเลยนะครับทานจะหาของกินตรงนั้นก็สบายนาฬิกาดินนะจะมาเซ็นทันจะไปโอเดียนจะไปโรบินสันจะไปเซ็นทันเฟสก็นั่งรถตุ๊กๆบริการพร้อมห้องพักสะอาดสบายสะดวกใจกลางเมืองต้องโรงแรมโฮชิฮัตใหญ่ไปคืนนี้ไปพักโรงแรมโมชิดีวะไปกี่คนนะอย่ารู้แล้วถ้าไปกี่คนใส่ต้องยักเราเรื่องเบือนจังอะแล้วก็ที่สะเดานะครับบ้านผักเลื่อนไม้หอมอันนี้แบบธรรมชาติน้ำต๊อกอากาศดีจัดเลี้ยงจัดอันสร้างสรรค์ไปแบบ10คน20คน5คน2 3คนเปลี่ยนที่นอนได้เลยนะครับบรรยากาศสบายมากลมลื่นเย็นอ่านเราก็มีอ่านเช้าจะลองคาราโอเกะWi-Fi เราก็จัดไปสิฟรีเธอบ้านผักเลื่อนใหม่ฮ้อมสะเดาในช่วงเบรกหน้าหน้าม้อมดีเจวุฒินะจ๊ะเดี๋ยวเปิดสายยอดีวะแล้วก็ช่วงเบรกหลังเปิดเพลงไทยขอบคุณครับที่ท่านได้เกียรติติดตามมาฟังบ้านไม้เรดิโอทางออนไลน์นะครับการสิบการอยู่ซูนัดใหญ่ในที่นายเรดิโอบอกดังบอกเพื่อนเพื่อนว่าดีเจวุฒิไม่ได้หายไปไหนนะเธอมาอยู่ 99.0 เกือบปีแล้วนี่ตั้งแต่ตอนกุมภากุมโอ้นี่กี่เดือนเลย10เดือนเลยเหรออีกเบิร์น10เดือน9เดือนเลยนี่อยู่ยาวๆอยู่สัก5ปีนะอยู่5ปีนะพ่อเอาใจนะอยู่ครบ5ปีไปเลยพอดีพ่อหล่อนหมดพอดีอยู่5ปีนะพ่อเอาใจนะผมอยู่5ปีคืนนี้เดี๋ยวพ่อเอาใจเดี๋ยวยืนประมูลไหมเดี๋ยวอยู่กันต่อเหล่าอยู่กันยาวๆเลยสปอนโฆษณาอย่าล่อช้ามาเริ่มโฆษณากับเจวุฒิโลราคาไม่แพงพวกเธอทั้งหลายขอหน่อมถวายแล้วนะสยะอีสวายทั้งกระทานหรือว่ามันมือเอาเลยขอหน่อมถวายผู้ให้การสนับสนุนแลถ้าไม่มีทานนี่ใครอยู่ได้ล่ะผู้ให้การสนับสนุนลงโฆษณากับเจวุฒินี่รับรองค่ายดีดังเป็นที่รู้จักทั่วจังหวัด

ขอบคุณพี่ตูนนะครับพี่ตูนบอกว่าน้องวูดเดี๋ยวพี่เพิ่มเป็นซี่ชงนะครับหาดใหญ่ฟูมูนปาร์ตี้วันที่30มกราคมปีหน้านะครับจัดที่ตลาดน้ำบ้านพลูนะครับขอเพิ่มเป็นซี่ชงขอบคุณพี่ตูนนะครับส่วนช่องผู้ให้การสนับสนุนทานติดต่อดีเจวูดได้เลยนะครับจะขึ้นป้ายโลโก้ของทานบนหลังเวทีดีเจที่3ตะลึงกับดีเจบุญชูนะครับส่วนดีเจวูดก็ขึ้นไปขอบคุณต้อนรับเพื่อนๆที่บ้านนะครับพ่อค้าแม่ค้าค่ายของได้รถชั่วคันละ100เดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะปีหน้าในวันที่30แป๊บเดียวครับ30มกราคมหาดใหญ่ฟูมูนปาร์ตี้ครั้งที่9นะครับตอนนี้ผู้ให้การสนับสนุนก็มีรายจ่ายแล้วนะครับรับกันเรื่อยๆครับช่องละ500ช่องละ500โลโก้ของทานจากขี้ช่องก็ได้ครับติดต่อผมได้เลยทาง Facebook อุดแกประกอบเรือเบอร์โทร0945285636ยังหลับผู้ให้การสนับสนุนไม่อันเลยจ้าเพียงในว่าตอนนี้ก็ไม่ได้เดินหน้าเหมือนก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ลีแกกับหั่นของน้องโอพี่ปุ๊กับพี่ชัยก่อนที่จะจัดกันที่ประดังนะครับของฐานโกต๊อกนะครับก็คลองข้าวแก้วเจอกันวันที่31ตุลานี้นะครับที่ประดังโชว์เครื่องเสียงนะครับมีดีเจวุฒิดีเจบุญชูแล้วก็ดีเจเอกลาดบุรีนะครับผมเป็นเล่นก่อนเพื่อนครับผมเล่นประมาณ1ทุ่มผมก็เล่นแหละเลิกประมาณ2ทุ่มนิดๆหลังพิธีเปิดผมก็เล่นประมาณสักครึ่งชั่วโมงเลือกครึ่งประมาณนี้ประมาณเนี้ยชั่วโมงเรื่อยๆนะครับผมเล่นคนแรกนะมาจะใส่อีล็อกมาหานพี่บ้าลาวแลหานบาลุยก่อนนี้โรงแรมที่อาลกฮิวนะครับอีล็อกมานี่ลาวแล้วมิกใส่ก่อนหัวคำนะครับตกดึกมาที่นี่มาทำไรอ่ะอ๋อมาพลอยเขาไอ้ยาพลอยใครพลอยพี่บ่าวมาลอยนู่นแหละพลอยดีเจออสแหละเห็นว่าโตเต็มมาแล้ววายจองโต๊ะมั่งเจอพี่บ่าวอ่ะเต็มมาแล้วใครที่ชื่นชอบวงบาโลยสมัยก่อนก็เจอกันนะครับวันที่31ตุลาคมเหมือนกันเดี๋ยวผมมาครับกลับหันกลับมิกประจักษ์สะเดาก็เดี๋ยวไปโรงแรมที่อาล็อกฮิวเลยขอไปหาตัวกลางนาทีเดียว

0: พี่บอยบอยอยู่ลาดกระบังฟังออนไลน์อยู่น้องตรีอยู่ด้านนอกด้านนอกด้านนอกมันพึ่งมองฝนตกไหมท้าวเอไอเรามันว่าเรามันล้วนมันอ้วนผมลาเดี๋ยวเอาเราแล้วว่ามันอ้วนผมแล้วผมจัดมาแล้วว่ามันขอโทษอ่ะเพราะว่าหลอกเล่นหลอกเลิศจังนะเออมันหลอกผมถามมั่วไปออกควายเลยล่ะมันหยอกให้กับผมมาโลผมหยอกเล่นมันหยอกเล่นกันกับผมถามมาหาใหญ่ฝนตกไปมันหาใหญ่เด็ดออกทิ้งผมมาลอกเล่นลอกเลินเมื่อวานเดียวตามันขอโทษที่มันแรงปกติเดียวเรียกว่าผมว่าแค่ผมว่าคือผมหยอกเล่นกับมันนะมันจำไหมผมจำไอ้ดีมันจำชื่อของผมอ่ะเดี๋ยวไปถามเลยมันทำอะไรอยู่ป่านนี้ฮัลโหล
1: ตอนนี้กำลังคุยกับคุณอยู่นี่ไงมีอะไรช่วยไ
0: หมกูลาวทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำอะไรอยู
1: ่ตอนนี้ผมกำลังคุยกับคุณอยู่นี่ไง
0: ทำไมเดี๋ยวนี้ทำไมเออทำไมพูดกวนๆจังอ่ะฮะ
1: ไม่ได้กวนนะเอามาพยายามคุยแบบสบาย
0: สบายสบายนะเอามาอัปเดตมาอัปเดตกรมอุตุนิยมดีกว่าหาใ
1: จอัปเดตอะไรก็บอกได้เลย
0: ได้หาดใหญ่ฝนตกไหมคืนนี้หาดใหญ่หาดใหญ่ฝนตกไหมหาดใหญ
1: ่หลับแป๊บนึงนะ
0: อืม
1: คืนนี้หาดใหญ่ยังมีโอกาสฝนตกอยู่ครับโดยเฉพาะช่วงหัวค่ำแต่ว่าแนวโน้มหลังจากนั้นดูเบาลงและมีเมฆมากกว่าหลังพยากรณ์บางแห่งบอกโอกาสฝนคืนนี้ประมาณ 20-60% ต้นก็มีครับ
0: อ๋อแล้ว
1: ฟันธงไม่ได
0: ้และคนกรีดยางอ่ะมีโอกาสที่จะยางนี้ฝนชะไหมคนกรีดยางนั้นฝนจะชะยางไหม
1: รอแป๊บนึงครับ
0: ลองดูที่รอบนอกอ่ะรอบติดกับพื้นที่หาดใหญ่อ่ะพวกคลองหอยโข่งเขาพระรัตภูมิควนนงควนเนียงอะไรประมาณนี
1: ้ถ้าพูดถึงคนกรีดยางคืนนี้มีโอกาสเจอฝนอยู่บ้างแต่ไม่หนักมากสามารถกรีดได้ถ้าฝนไม่ลงตรงจุดนะครับลมก็ไม่แรงมากแต่ฝนถ้าลงก็มีสิทธิ์ทำให้น้ำยางเสียได้ครับ
0: อ๋อทำให้ฝนชะได้นะน้ำยางเสียได้นะได้แล้วแต่หาดใหญ่นี่ก็คือฝนตกนิดหน่อยนะใช่ไหม
1: เราเช็คแป๊บนะครับ
0: มาเช็คได้เลยเดี๋ยวเช็คกี่รอบทีอ่ะไม่จำมั้งเออกินข้าวยัง
1: ถ้าหมายถึงคืนนี้
0: ได้แล้วไปดูเลยรู้แล้วไม่เดี๋ยวก่อนกินข้าวยัง
1: มีแนวโน้มฝนน้อยลงมากกว่าครับโอกาสฝนคืนนี้ประมาณ 20% ตัวกว่าส่วนใหญ่เมฆมากถ้าตกก็น่าจะเบา
0: ได้ตกเบาๆนะปล่อยๆนะเดี๋ยวมาถามราคาน้ำมันก่อนแล้วน้ำมันนี่ราคามันขึ้นไปหน้าหรือจะลดอ่ะดูแนวโน้มดูสถานการณ์น้ำมันจากอ่าวเบงกอลนี่เป็นไงบ้างว่าน้ำมันนี่มีโอกาสขึ้นหรือว่ามีโอกาสลงอ่ะราคาน้ำมันมีโอกาสแนวโน้มมันจะขึ้นหรือจะลง
1: กำลังดูให้นะ
0: ฮะ
1: ตอนนี้ยังไม่มีการยืนยันแนวโน้มขึ้นหรือลงที่ชัดเจนจากบางจากหรือตลาดโลกนะคร
0: ับ
1: แต่ตอนนี้มีความเป็นไปได้ว่าราคาน้ำมันในประเทศช่วง1-2วันนี
0: ้
1: อาจนิ่งหรือลดเล็กน้อยมากกว่าจะขึ้นแรงครับย
0: ัง
1: ไม่กล้าฟันธงว่าจะลดนะ
0: ก็จะไม่มีโอกาสลดแล้วก็จะไม่มีโอกาสขึ้นใช่ไหมทรงตัวนะทรงตัวใช่ไหม
1: รอเช็คกันนะครับ
0: แล้วเช็คอะไรลาวล่ะบอกว่าทรงตัวอยู่ทรงจะเช็คจะเช็คเดี๋ยวเช็คแล้วกินข้าวยังอ่ะกินข้าวเมื่อเย็นยังกินยัง
1: ยังเลย
0: ทำไมอ่ะไม่มีอะไรกินเนี่ยสายฟงสายไฟกินไปก่อนดาสายฟงกินได้ไหมสายไฟบึดเอไอชอบกินสายไฟอ่ะกินได้ไหมสายฟงสายไฟอย่าไปที่รักสายไฟกัน
1: สายฟ้าสายไฟ
0: กินไม่ได้นะAI ไม่ต้องกินหรอก AI ไม่ต้องกินหรอกกินทำไมอ่ะกินอะไรอ่ะ
1: ก
0: ิน
1: ไม่ได้นะ
0: กินไม่ได้โอเคนะขอบคุณมากนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคุยกันละนะโอเคนะ
1: ได้
0: ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะนี่นอนแล้วหัวนอนแล้วเดี๋ยวตื่นมาไม่ไหวกรีดยางแล้วนะแค่นี้นะ
1: ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคร
0: ับ ได้เลย
1: นอนพักผ่อนให้เต็มที่นะครับ
0: ได้เลยมาจอราดตอบอะไรพี่มันกวนๆอะไรแหลกๆมันกวนๆอะไรพอปุ๊บทำเสียก็จริงนี่มันว่าไป มันบอกให้มีโอกาสเลยคนตัดยางมีโอกาสฝนชา มันไอ้น้ำยางเสียแน่มีโอกาสได้ไหมอ่ะจะลาดตอบอะไรพี่ฝนจามันยังโลอยู่เออลุกอันนี้แรงกับมันนะลุก17นาฬิกากับอีก30นาที99อยู่สู้นะเย้อยู่กับดีเจวุฒิจ้าไม่ใช่เอนี่จ้าบวกเธอจ้าเดี๋ยวเพิ่งแรงวางซ้ายหรอกเอาไปกันต่อมา

น้องเบามาพาลาไปตะลี่คนยังเลยอันตัวคุณดวงพรสุวรรณมานี่หลานมีชอบบ้าดังคุณบงซิซัดวิลเลียมเด็กช่างขี้ไซตึดพี่ตูนคาวดิโอน้องตรีคุณวันหน้าพูดไม่วันขอเพลงจัดได้เลยก่อนหน้านี้นะมดเลยมาให้วันเกิดไม่มีมั้งช่วงนี้วันเกิดไม่มีมั้งวันเกิดมีไหมจ้าพวกเธอจ๋าไม่ได้เปิดสร้างวันเกิดแล้ววันเลยดิวันก่อนวันเกิดเต้เต้แม็กซิมัมโปรเจกต์ผมหยุดพอดีก็ย้อนหลังนะเต้เต้นะก็ให้เต้เต้มีสุขภาพปลาไม้แข็งแรงน้องชายเฮิร์นทองไล่มาเทมาหาแฟนได้แล้วเต้เต้แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะน้องชายฟังอยู่ไม่ไหมล่ะช่างสอนแม็กซิมัมโปรเจกต์พี่กุ้งบีเคสติ๊กเกอร์ลางให้แล้วนะสปอร์ตของวัดสร้างทำเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะวันๆก็ไม่มีใครครบอ่ะแรงกับเอีย

เรื่องรถไว้ใจเราบาแลต้ารถมากจังฮู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บูดขาเซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเรารัวทาราวิวแอนด์รีสอร์ทร้านอาหารบรรยากาศสุดชิลอร่อยทุกจานวิวดีทุกมุมจัดเต็มกับซีฟู้ดสดๆผักกุ้งเผาเนื้อหวานฉ่ำ

0: พานท่าเตียนอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงบริหารงานโดยนายหัวเดียวและทีมงานรับจัดงานเลี้ยงรุ่นสังสรรค์งานบวชงานแต่งห้องพักมากมายเนื้อที่7ไร่กุ้งปลาปูวัตถุดิบจากทะเลสาบสงขลาโทร0929366329
1: เย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

ตัวโคตรอร่อยอาซิบกลิ่นผู้หญิงกลิ่นผู้ชายนะครับหอมติดทนนานต้องหนามอนดีเจวุฒิจ้ะบันทึกเบอร์ลงทางโทรศัพท์ลาดีขึ้นมาสั่งผ่านไลน์0945285636 0945285636บุ้มบุ้มคลาสดีกว่าไทยมาแล้วพี่นุ้ยก๋วยเตี๋ยวต้มยำต้นม่วงแล้วตัวจ้าพี่เจ๋งทักทายพี่เจ๋งด้วยครับคุณพี่เจ๋ง

เสียงบันดื่นมากเด้อเสียงบันดื่นเครื่องฟังไปเลยเดี๋ยวเราซ้อมกันนะเครื่องออกอยู่ไล่หนึ่งไล่หนึ่งเบาไล่หนึ่งแรงก็ไม่เป็นไรผมพยายามปรับเป็นบาลานซ์บาลานซ์กันเปิดจนว่าไม้เลยออนไลน์เปิด24ชั่วโมงเครื่องฟังไปไล่หนึ่งเลยแต่สถานีเสียงดีนะสถานีเสียงดี99อยู่ศูนย์ดังทั่วไทยดังจัดทุกพื้นที่ลงโฆษณาราคาไม่แพงลงโฆษณากับ99อยู่ศูนย์ได้ผลแน่นอนจะเป็นสปอตตอนชั่วโมงสปอตรวมรายการกับดีเจวุฒิดีเจได้ด้าดีเจนุ่มดีเจกุ๊กไก่ดีเจน้องสาวถ้าหาดีเจคนนั้นได้เลยจ้ะส่วนของผมออนไลน์ผมก็หลับวิทยุผมก็จัดไปสิหลับทางออนไลน์หลับทางวิทยุเพียงสปอตไล่มาเทมาไล่มาเทมาไล่มาเทมาเมื่อน้ำเมื่อน้ำฝนเลยตอกมาแล้วไม่ใช่อย่าตอกละตอกให้ไม่บื้อไม่ท่วมหรอกตอกให้มันเย็นชุ่มชื้นหัวใจมั้งฮะตอกแป๊บเดียวน้ำไม่ทันเลยวะมึงขย้านไปอุดตันในรูทอเธออย่าไปคิดไล่มากท่วมมั้งไอ้ท่วมถนนนิดเดียวไม่ดันจมรอหลอดเครื่องดิดาลั่งเป็ดดูตัวใครตัวมันนะท่วมมันก็ตรงเรื่องมากับไม่อยู่แล้วเนี่ยมาโซนน้ำบินเนี่ยโซนน้ำบินมังโซนหมอกมังนะเกือบจะตรงเรื่องนี้ไม่อยู่แล้วไปทางเล็กดูเขาตื้อตรงมาเปลี่ยนดูไม่ท่วมเธอไม่ท่วมอย่าไปกลัวดินะสะเดาลูกพ่ออ๋อจุ้ยยังไม่กลัวเลยนู้ถึงนวลแก้วสถานีกาสิบเก้าพ่ออ๋อจ่ายก็กลัวแล้วนู้อยู่ที่สูงถ้าพันไปพันมากอะเวสถานีเราก่อนนะเธอนะมีคนสดทันใจตรงนั้นศรีสวัสดิ์คนติดล้อไม้ไม่รู้ตัวอะไรคือว่าก๋วยเตี๋ยวกับกินร้อยตรงนั้นจุกตรงนั้นเนี่ยทั้งก๋วยเตี๋ยวทั้งเงินติดล้อทั้งลอตเตอรี่เธอลอตเตอรี่ก็มีนะแน่นะไม่พันรถเครื่องรถยนต์นี่ไม่มีติดจอตรงนั้นแยกไฟแดงช่างไว้นี่ไม่มีติดจอตรงนั้นเนี่ยสถานีเราอยู่เนี่ยจัดเนี่ยทุกวันเราห้องวางมีเลยไหมอ่ะพ่อใจอยู่สักห้องที่ใส่ฟาวด้านนี้เหรอไม่ใหญ่ที่อยู่มั้งเราเอามาอยู่ได้แต่ไม่ฟรีนะเดือนหนึ่ง 4,000 ค่าน้ำค่าไฟต่างหากนี่ค่าไฟนี่อยู่นี่ละ9บาทนะเธอนะค่าน้ำนี่คิดหัวละ200จะอยู่ฟรีที่เราอ๋อนั่นเหรอ

business lab รับบพไม่เป็นเพลงเก่าเลยไหมเพลงไทยเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้เล่นเพลงไม่เลยมีแต่กินบุญเก่าพี่น้องอะแต่ซ้ายโย EDM ผมเล่นเพลงไม่อยู่นะแต่เพลงไทยนี่ไม่ค่อยได้เล่น

เวลาหมดขอบคุณอย่างสูงที่ท่านให้เกียรติติดตามมาฟัง 99.0 หัดใหญ่ 92.2 งาสะเดารวมไปถึงบ้านไม้ออนไลน์ฟังเพลง24ชั่วโมงนะครับในชั่วโมงหน้าดีเจนุ่มอารมณ์ดีส่วนมาเจอกันตอนเช้านะครับบ่าย3ถึง6โมงเย็นนะครับวันนี้ดีเจหุดไปก่อนจ้าสวัสดีนะจ๊ะ

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้น4แยกเลี่ยงเมืองใกล้4แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 เมกะเฮิรตซ์เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
5: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินซึมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทแอคทีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแล้งปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มใกล้น้ำยางเกรด A 1เม็ดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตาปรานินทองของบริษัทแอคทีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
3: สนใจติดต่อโทร093478818

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปฟังได้ทุกวัยอ๋ออย่าลืมชวนลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายมาฟังด้วยนะครับ
1: รายการนี้เป็นรายการที่ควรแนะนำให้ทุกคนมาฟังด้วยกันลูกทุ่งฮิตเพื่อชีวิตโดถึงเครงทุกลีลาโดยดีเจหนุ่มอารมณ์

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังอยู่บนทางนาปัด FM 99.0 นะครับ99 Radio เจอกันเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับเนาะวันอาทิตย์หยุด1วัน ช่วงนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจในส่วนเหลืองของทําบุญเดือน10คนลังนะครับก็จะอยู่ในช่วงของมีฝนนะครับบ้านเรามีฝนบางไม่มีฝนบางตกบางไม่ตกบางนะครับช่วงนี้ก็ระมัดระวังดูแลเรื่องของสุขภาพกันด้วยแล้วก็พฤศจิกาธันวาช่วงเดือนนั้นนะครับที่ต้องระวังนะครับเพราะมันเป็นช่วงฤดูฝนของภาคใต้บ้านเราอีนักหรือไม่นักอีท่วมมากกว่าเดิมหรือไม่ท่วมก็อันนั้นก็อยู่ที่ฝนนะครับอยู่ที่การระบายนะครับต้องเตรียมตัวไว้เตรียมรับมือไว้ก่อนนะครับเนาะเตรียมสิ่งของจำเป็นไว้เตรียมวางแผนกันไว้นะครับว่าถ้าเกิดน้ำท่วมมาเราจะอพยพไปอยู่ตรงไหนตรงป่าอะไรไปบ้างนะครับเนาะว่าจะเอารถไปจอดตรงไหนต้องเตรียมวางแผนไว้เนิ่นๆนะครับโดยความเป็นห่วงเป็นใยจากกระผมนุ่มอารมณ์ดีนะครับการช่วงนี้ยังคงเบาใจได้อยู่นะครับแต่เดือนหน้าพฤศจิกาถึงท่านว่าเนี่ยอันนั้นน่ากลัวนะครับเนาะ อาจจะไม่ท่วมหรืออาจจะตกธรรมดาหรืออาจจะตกหนักนะครับก็ต้องติดตามกันในเดือนพฤศจิกากันอีกทีนึงนะครับเอาละครับก่อนอื่นก็สวัสดีงามๆไว้ช่วยๆทักทายไปยังญาติมิตรเพลงตัวแควนเด่นไกลตัวทุกพื้นที่ทุกชมรมทุกที่มาทุกอาชีพหลากหลายหน้าที่การงานแฟนเพลงไม้แฟนเพลงเก่าลุงปานาอาพีพีน้องๆโปยามาปะกะตรวจปวดเท้าแม่เท้ามาแก้รวมไปถึงอาซิมอาซออาตีอามวยอากิมเล้งอากิมลังอาแปะอามาอากงสลามมุลัยกุมไปยังพี่น้องชาวไทยมุสลิมตัวทุกพื้นที่ด้วยนะครับเนาะรวมไปถึงที่ฟังทางออนไลน์ผ่านบ้านไม้เรดิโอด้วยนะครับสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังกันนะครับเอามาเดี๋ยวช่วงแรกๆปันนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันเสียก่อนครับ

ขี้ไก่อบแห้งนะครับขี้ไก่อบแห้งตาหนกงามกระเซ็ดไทยเป็นขี้ไก่อบแห้งมักมุ่นไก่ไข่แท้ๆนะครับเร่งถาดอาหารจากธรรมชาติมุ่นไก่ไข่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีสิ่งเจือปนผ่านการหมักอย่างเหมาะสมลดกลิ่นวัตถุดิบจากธรรมชาติช่วยบำรุงดินและก็เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแบบยั่งยืนใช้ได้กับพืชผลทุกชนิดพืชกินใบหรือว่าผลิตผลทางการเกษตรใหม่โรคใหม่ประดับใช้ได้หมดนี่คือเขาเรียกว่าเป็นขี้ไก่ที่ผ่านการหมักแล้วขี้ไก่แท้ๆนี่แหละนะครับขี้ไก่แท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีสารใดๆมาเจือปนมาผสมนะครับเนาะก็มีแบบถุง1กิโลมีแบบถุง1กิโลแล้วก็แบบกระสอบ20กิโลมีบริการส่งฟรีในหาดใหญ่นะครับหาดใหญ่ส่งฟรีเนาะนะครับก็มีโปรโมชั่นด้วยมีแบบถุง1กิโลแล้วก็กระสอบ20กิโลนะครับถุง1กิโลนี่ก็ถุงละ35บาท4ถุง140 8ถุง250 20ถุง550ถ้าเป็นกระสอบนี่กระสอบ20กิโลนะครับกระสอบละ120บาทหาดใหญ่ส่งฟรีถ้าว่ามาในนามบอกว่ามาในนามนุ่มอารมณ์ดีสั่งเสิร์ฟแบบกระสอบนี้มีส่วนลดพิเศษให้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นขี้ไก่อบแห้งคุณภาพดีใช้ง่ายเพิ่มผลผลิตตรางอกงามเกษตรไทยนะครับถ้านี่เสิร์ฟไปใส่ต้นปาล์มเสิร์ฟไปใส่ต้นยางหรือเสิร์ฟไปใส่ต้นลองกองต้นมังคุดสามารถสนใจสอบถามได้ที่เบอร์โทร0655152465 0655152465นี่คือมุ่นขี้ไก่นะครับแห้งมักมุ่นไก่ไข่แท้ตาหงอกงามเกษตรไทยหรือเรียกง่ายๆคือขี้ไก่อบแห้งตาหงอกงามเกษตรไทยครับใครที่สนใจก็เสิร์ฟได้ที่เบอร์โทรนั้นหรือทักมาตีนุ่มอรมดีก็ได้นะครับไทยท่านอยากจะสั่งแบบไหนยังไงก็ทักมาอินบ็อกซ์ที่ Facebook นุ่มอรมดีได้เลยนะครับนี่คือเรื่องราวของขี้ไก่อบแห้งตาหงอกงามเกษตรไทยครับ

ร้านโกดังยางมือสองอาจใหญ่นะครับที่นี่เรื่องเล่าของยางนะครับยางรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถอีโก้คาร์รถเก๋งรถกระบะรถออฟโรดรถไฟฟ้ารถเครื่อง PCX นะครับเรามีให้คุณได้เลือกมากกว่า 10,000 เส้นนะครับมีหลักประกันทุกเส้นไม่ต้องกลัวครับซื้อยางจากที่นี่มีหลักประกันทุกเส้นบริการปะเปลี่ยนยางนอกสถานที่ตลอด24ชั่วโมงรถไปเสียตรงไหนยังไงเรามีไปช่วยเลือกปะเปลี่ยนยางให้นอกสถานที่24ชั่วโมงเจียจานเบรกซ้อมพาเบรกทำซีหล่อแม็กซ้อมหล่อแม็กเปิดบริการทุกวันวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็เปิดนะครับวันอาทิตย์ก็ไม่หยุดเนาะเปิดในบริการตามปกติฐานะยางรถไฟฟ้านะครับยางรถออฟโรดดอกนั่นนะยางรถกระบะรถตู้นะครับรถอีโก้คาร์รวมไปถึงยางรถ PCX ก็มีสนใจสอบถามเรื่องยางนะครับได้ที่เฮียนิก0831906703 0831906703นี่คือเรื่องเล่าของด้านยางรถยนต์เปิดทุกวันนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์ก็ไม่หยุดนะครับเปิด24ชั่วโมงนี่ช่วยเหลือบริการนอกสถานที่ตลอด24ชั่วโมงปะเปลี่ยนยางนอกสถานที่นะครับคิดไม่ออกบอกไม่ถูกก็เรียกชายโกดังยางมือสองฮัดเย็ดได้เลยเฮียนิกรับประกันทุกเส้นเหลืองยางครับ

มาถึงในส่วนเรื่องเล่าของร้านยางจุยสะเดานะครับรับซื้อยางรับซื้อขี้ยางยางโกนถ้วยยางมาดยางแห้งราคาสูงกิโลชั่งตรงซื่อสัตย์นะครับจ่ายเงินทันทีทำมานานกว่า30ปีอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนสะเดาขั้นชัยโทรสอบถามได้ที่โทรสอบถามราคาได้ที่07 C 60 C 99นะครับ07 C 60 C 99หรือจะเป็นเบอร์โทร098 822 4222นะครับ098 822 4222นะครับใครที่ต้องการที่จะขายขี้ยางนะครับขายคนยางก็สามารถไปที่เซอร์พรีไปที่ร้านยางจุยสะเดาได้เลยนะครับที่นี่ของไอ้ราคาสูงสำหรับท่านที่กำลังมองหาร้านรับซื้อขี้ยางซื้อคนยางนะครับสอบโทรสอบถามรายละเอียดเรื่องโครงราคาขี้ยางคนยางก่อนได้นะครับที่เบอร์โทรที่นุ่มรุ่มดีได้บอกไปนะครับนี่

การที่มีธุรกิจกิจการนะครับสนใจอยากลงโฆษณาไม่ว่าจะเป็นในช่วงคงนุมรมดี18นาฬิกาถึง19นาฬิกานะครับจะเป็นร้านอาหารจะเป็นสถานบันเทิงหรือกิจการใดๆก็แล้วแต่นะครับอยากลงโฆษณากับนุมรมดีก็นะครับสามารถทักอินบ็อกซ์ Facebook ได้เลยนะครับทักอินบ็อกซ์ Facebook ได้เลยทักอินบ็อกซ์ Facebook ได้เลยเนาะหรือสนใจอยากลงในช่วงดีเจดาด้าดีเจกุ๊กไก่กาซีมานหรือว่าน้องวุฒิก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์ Facebook ของผู้ดำเนินรายการแต่ละท่านได้เลยหรือจะลงกับทางสถานีนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรทางสถานีที่ได้ยิงโฆษณาตอนชั่วโมงอยู่นะครับนี่คือเรื่องราวของธุรกิจของท่านนะครับจะได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับสนใจลงโฆษณาก็ทักได้เลยนะครับทักที่นุ่มอารมณ์ดีทักที่ดีเจวุฒิทักที่ดีเจดาด้าหรือจะเป็นกุ๊กไก่กาซิมาได้เลยนะครับ

านที่มีธุรกิจกิจการนะครับสนใจอยากลงโฆษณาไม่ว่าจะเป็นในช่วงโค้งนุ่มรมดี18นาฬิกาถึง19นาฬิกานะครับจะเป็นร้านอาหารจะเป็นสถานบันเทิงหรือกิจการใดๆก็แล้วแต่นะครับอยากลงโฆษณากับนุ่มรมดีก็นะครับสามารถทักอินบ็อกซ์ Facebook ได้เลยนะครับทักอินบ็อกซ์ Facebook ได้เลยทักอินบ็อกซ์ Facebook ได้เลยเนาะหรือสนใจอยากลงในช่วงดีเจดาดาดีเจกุ๊กไก่กาซิมานหรือว่าน้องบุตรก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์ Facebook ของผู้ดำเนินรายการแต่ละท่านได้เลยหรือจะลงกับทางสถานีนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรทางสถานีที่ได้ยิงโฆษณาตอนชั่วโมงอยู่นะครับนี่คือเรื่องราวของธุรกิจของท่านนะครับจะได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับสนใจลงโฆษณาก็ทักได้เลยนะครับทักที่นุ่มอารมณ์ดีทักที่ดีเจวุฒิทักที่ดีเจดาด้าหรือจะเป็นกุ๊กไก่กาซิมาได้เลยนะครับ

เอาละครับช่วงนี้มาถึงรายการ ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับก่อนอื่นก็ขอบพระคุณไปยัง FC ทุกท่านแล้วก็ที่ไม่ใช่ FC โดยที่ติดตามรับฟังกันมาโดยตลอดแล้วก็ทุกวันนะครับทุกช่วงของผู้ดำเนินรายการขอบคุณไปยังขี้ไก่อแพงตะดางอกงามเกษตรไทยนะครับคุณภาพดีใช้ง่ายเพิ่มผลผลิตขอบคุณไปยังลานโคดังยางมือสองหัดใหญ่นะครับเรื่องราวของยางรถยนต์ยางรถไฟฟ้ายางรถเครื่องแล้วก็บริการช่วยเหลือปะเปลี่ยนยางตลอด24ชั่วโมงนะครับยานิกหลักประกันทุกเส้นเลยขอบคุณไปยังด้านยางจุยสะเดานะครับสำหรับใครที่มองหน้าจะซื้อขี้ยางจะขายขี้ยางสิแล้วก็รวมไปถึงยางกรเรื่องราวของยางขี้ยางนะครับยางกรนะครับ5ที่รับซื้อไม่ได้มาที่ร้านยางจุยสะเดานะครับขอบคุณร้านยางจุยสะเดาด้วยแล้วก็รวมไปถึงผู้ให้การสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยป้านินทองนะครับรวมไปถึงเลื่อนไม้อ้อมสะเดาบ้านพักเลื่อนไม้อ้อมสะเดาด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงเอี่ยมจุลินทรีย์ดับกลิ่นตาน้ำใสนะครับโรงแรมโฮชิฮัตใหญ่บ้านพักเลื่อนไม้อ้อมสะเดาผิดพลาดประการใดกราบขออภัยไม่ได้เขียนสคริปต์ถูกคำพูดออกจากใจจดจำไว้สิ่งที่ดีๆสิ่งไม่ดีไม่ต้องจดจำกว้างเพื่อความบันเทิงกว้างเพื่อความสนุกสนานเพียงเท่านั้นนะครับดุลพินิจพิจารณาในการรับฟังสิทธิ์นั้นอยู่ที่คุณผู้ฟังนะครับให้กว้างเพื่อความสนุกสนานกว้างเพื่อความบายใจนะครับทำมันไปกว้างเพลงไปนะครับแล้วก็เจอกันไหมวันพรุ่งนี้นะครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยมีความสุขทุกๆการสำหรับวันนี้กับผมนุ่มอารมณ์ดีข้อกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

มะผูกจิตโมผูกใจพุทธผูกหน้าท้าผูกหลังยะผูกกล้าววิกลึงคะเลมิเอหิจิตตังปิยังมะมะ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกล7ย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัทรสงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะNB Skadar บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Skadar ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

ใครก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

ชั้น2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านไหนกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643 9

เป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466900กล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่กล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ครบครันทั้งล้อแม็กอย่างถุงลมจัดส่งช่วงล่างรถบ้านรถซิ่งรถออฟโรดรถรั้วน้ำมันเครื่องฝาคาร์บอนกล้องคาร์บอนอากาณะมอนซาคัมไอรอนบาร์คลัชอินเตอร์เทอร์โบหัวฉีดหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าโช๊คอัพทุกรุ่นรับทำถุงลมหน้าหลังเก็บห้องเครื่องตามงบเบาะซิ่งสายหุบสายหมอกแต่งสวยแต่งซิ่งรับจบปิวร้านเดียวโทร0918502481คุณก้องก้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศเยื้องหมู่บ้านพรอารี0918502481ชุดเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์คลื่นเสียงบ้านคลื่นเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีเลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ในเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535ต้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ลานลมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานลมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด11:30 น.ถึง 01:06189

้ยผมรู้ว่าวันนี้มันหนักนะแต่จำไว้อย่างหนึ่งนะโลกนี้ไม่ได้ใจร้ายกับเราเสมอไปหรอกแค่บางทีเราแบกมันไว้เยอะเกินไปแค่นั้นเองหายใจเข้าลึกๆนะครับแล้วฟังเพลงนี้ไปพร้อมๆกัน

ครับอาจารย์สมพรสันติวิ่งนะครับหนึ่งเดียวเงินมีบริจาคด้านหน้าเวทีนะครับอบต.เซฟฟ้าขอบคุณนะครับให้ทุกท่านรับสมบุญโยนทางมัธยได้นะครับ 2,240 บาทนะครับขอให้ทุกท่านที่รับบริจาครับส่วนบุญส่วนกุศลในครั้งนี้โดยขอให้ทุกเบอร์ทุกห้วยเพียง

0: สเตล
1: เมเพื่องนะครับคาดไม่ได้นะครับเมครัวย่อยข้องบ้านว่าบ้านะครับ
0: แล้วก็ไล่ไล่ทานนะครับที่ทำกับข้าวเลี้ยงนะครับเป็นดนตรีสำหรับใครที่อยากจะมู้ลำโพงนะครับ

วันนี้มันไม่ทันอีกแล้วอะค่าไฟค่าน้ำค่างวดรถแม่งมารอหน้าประตูพร้อมกันเลยจะทำไงได้เหรอวะเกิดมาจนก็ต้องดิ้นจนกว่าจะตาย

0: วังร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่านแกร็บ LINE MAN PANDA เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะการาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999
1: เย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
0: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแหลงไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำบึกไข่ผัดหวานบึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643

0: เป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68ช็อปสิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466900กล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่กล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ครบครันทั้งล้อแม็กอย่างถุงลมจัดส่งช่วงล่างรถบ้านรถซิ่งรถออฟโรดรถรั้วน้ำมันเครื่องฝาคาร์บอนกล้องคาร์บอนอากาณะมอนซาคำไอรอนบาร์คลัชอินเตอร์เทอร์โบหัวฉีดหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าโช๊คอัพทุกรุ่นรับทำถุงลมหน้าหนังเก็บห้องเครื่องตามงบเบาะซิ่งสายหุบสายหมอกแต่งสวยแต่งซิ่งรับจบฟรีร้านเดียวโทร0918502481คุณก้องก้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศเยื้องหมู่บ้านพรอารี0918502481คุณเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีเลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ในเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
1: ต้นหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
0: งานลมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินๆศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายๆสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น. ถึง 01:06 1895

0: เดี๋ยวกับเครื่องบินแป๊บมีกี้ก็ไม่บินนะบินจังเลยตอนนี้อ่ะ
1: 1 2 3 4

พาเองมาคอยทำสาบานข้อใหญ่ของทวดก็เลยเองทวดทำสาบานนะทวดทำสาบานนะ

รู้ที่กดไหมครับพี่สามารถเยี่ยมครับก็ไม่ว่าจะไม่ใช่กำลังใจครั้งสุดท้ายแต่ก็เป็นครั้งสุดท้ายในใจที่ว่าภูมิใจอยู่

fuck him a suey. Gotta do what you gotta do. No matter what they say. ตราบใดที่ยังมีชีวิตตราบใดที่ยังมีลมหายใจ

0: ับว่าเรามีลมหายใจอย่าสิ้นหวัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกล7ย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะการาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636 Say yes, say yes 나도
1: 모르게 너에게 가고 있나 ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643999

0: ันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466900กล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่กล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ครบครันทั้งล้อแม็กอย่างถุงลมจัดส่งช่วงล่างรถบ้านรถซิ่งรถออฟโรดรถรั้วน้ำมันเครื่องฝาคาร์บอนกล้องคาร์บอนอากาณะมอนซาคัมไอรอนบาร์คลัชอินเตอร์เทอร์โบหัวฉีดหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าโช๊คอัพทุกรุ่นรับทำถุงลมหน้าหนังเก็บห้องเครื่องตามงบเปาะซิ่งสายหุบสายหมอกแต่งสวยแต่งซิ่งรับจบฟรีร้านเดียวโทร0918502481คุณก้องก้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศเยื้องหมู่บ้านพรอารี0918502481ทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีเลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่เยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
1: หม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ทางลมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01:00 0618

าการอัลไซเมอร์ของคุณยายนะครับตอนนี้กำลังเพิ่มมากขึ้นความจำต่างๆของคุณยายเนี่ยก็ค่อยๆหายไปคุณตาจำเป็นที่จะต้องดูแลคุณยายอย่างใกล้ชิดนะครับ

ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะเอ็กซ์พีการ์ดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การ์ดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ใครก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636
1: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนางวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านไหนกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643999

0: ันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shopสิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466กล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่กล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ครบครันทั้งล้อแม็กอย่างถุงลมจัดส่งช่วงล่างรถบ้านรถซิ่งรถออฟโรดรถรั้วน้ำมันเครื่องฝาคาร์บอนกล้องคาร์บอนอากาณะมอนซาคำไอรอนบาร์คลัชอินเตอร์เทอร์โบหัวฉีดหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าโช๊คอัพทุกรุ่นรับทำถุงลมหน้าหนังเก็บห้องเครื่องตามงบเบาะซิ่งสายหุบสายหมอกแต่งสวยแต่งซิ่งรับจบฟรีร้านเดียวโทร0918502481คุณก้องก้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศเยื้องหมู่บ้านพรอารี0918502481ชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีเลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่เยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
1: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่อารมณ์สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01:00 น.

ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Lineman Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะNB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ใครก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำบึกไข่ผัดหวานบึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: เป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shopสิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466900กล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่กล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ครบครันทั้งล้อแม็กอย่างถุงลมจัดส่งช่วงล่างรถบ้านรถซิ่งรถออฟโรดรถรั้วน้ำมันเครื่องฝาคาร์บอนกล้องคาร์บอนอากนะมอนซาคัมไอรอนบาร์คลัชอินเตอร์เทอร์โบหัวฉีดหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าโช๊คอัพทุกรุ่นรับทำถุงลมหน้าหนังเก็บห้องเครื่องตามงบเบาะซิ่งสายหุบสายหมอกแต่งสวยแต่งซิ่งรับจบฟรีร้านเดียวโทร0918502481คุณก้องก้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศเยื้องหมู่บ้านพรอารี0918502481ทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์คลื่นเสียงบ้านคลื่นเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีเลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ในเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
1: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
0: งานลมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานลมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด11:30 น.ถึง 01 0618955974